City Radio. คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมง

You're listening to BP Radio Online, Thailand. คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมง You're listening to BP Radio Online, Thailand.เดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975คุณกำลังฟัง BP Radio

เคยไหมมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage

0: ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมงเพลงเพราะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio
1: Hey girl I just want you to know that I love you so much

านีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975

กำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM975 เพลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio

วันเวลาของเรานั้นเนิ่นนานจนเรารู้จักกันดีและมันก็นานพอที่เราจะรู้ได้ว่าเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันแค่ไหนแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของผม

0: Thanks for listening to BP Radio Online Thailand คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีด้วยใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับหนึ่งทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเจนใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีด
3: เรียนกับยูฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini

0: ก็เลือกได้ตามใจ
1: whatever you want คุณจัดให้ you buy two แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็มอยู่กับ you ดีกว่าซิมและแพ็คของคนเจนใหม่
2: ติดสปีด 5G ไปกับ True D-Tech เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัด

0: ที่ยวเราจะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรงทั่วไทย
1: มาแล้วครับทักทายกันช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับมาเซฮายกันแล้วในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้นะฮะกับที่นี่ BP Radio กับ DJ Win DJ Tan นะครับวันนี้เจอกันวันศุกร์คุณผู้ฟังครับวันนี้วันศุกร์ที่14นะครับศุกร์14เดือนสิงหาคมนะฮะ2569นั่นเองกับบรรยากาศของช่วงเวลาภาคบ่ายเลยครับเป็นไงบ้างวันนี้อากาศร้อนไหมมีฝนไหมท้องฟ้าครึ้มไหมที่เชียงใหม่ในเมืองตัวนี้ในเมืองแถวนี้ก็แดดหายไปนิดนึงนะครึ้มมาหน่อยแต่ก็ยังมีแสงแดดแบบเขาเรียกว่าอ่อนเหมือนกับมันพยายามทะลุเมฆมาอยู่นะครับแต่ปกติแล้วช่วงบ่ายถึงเย็นนะฝนมันชอบมาเป็นเวลาที่เหมือนกับช่วงเวลาเขาพอดีที่เขาจะมาพอดีนะก็จะประมาณนั้นมันลุ้นกันว่าบ่ายนี้จะตกหรือเปล่านะครับจังหวัดอื่นเป็นอย่างไรบ้างครับกรุงเทพภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันตกต่างประเทศนะครับทักทายกันได้กับบ่ายนี้กับดีเจวินเลยจ้าอยู่กับ True D-Tag ครับร้านยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านจะเยาเขาต้องหนึ่งบาทด้วยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้เลยครับวันนี้ข้อความมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วเรามาทักทายกันดีกว่าวันนี้มีใครเซฮายกันมาแล้วนะฮะหลายคนกินข้าวเสร็จแล้วเนาะก็ลงมาทักทายกันได้เลยนะครับสวัสดีปวริษาด้วยกันละกันบอกว่าฟังตลอดจ้าทุกวันเลยแต่ไม่เคยขอเพลงเลยกลัวคิวเพลงเต็มค่ะแต่วันนี้ขอฟังเพลงหน่อยห่างไกลเหลือเกินนะครับแหมของบอยกฤษยพงษ์นะจ๊ะนะฮะก็เลยขอมาก่อนนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะปวริษานะครับทักทายเข้ามานะเดี๋ยวไล่ดูข้อความก่อนหลายคนนี้ก็ต้องเป็นบอกว่าแฟนๆประจำเปิดทิ้งไว้ตลอดเลยเปิดร้านอาหารเปิดออฟฟิศสำนักงานเย็บพงเย็บผ้าอยู่บนรถนะฮะทักทายกันได้อยู่จังหวัดไหนซีฮายกันได้นะครับปวริษาพี่หอสุพรรณสุราวันนี้ขอเพลงยังหวังของต้อมเรนโบว์ด้วยครับพี่เทวาพุทธปาติมา PTBN นะขอเพลงเพราะพี่รักจริงนะฮะ1 BK Band ครับมอบให้กับสลาโน้ตสลาอาร์มครับทีมงานลิ้นระบมโอ้โหนี่ชื่อทีมงานเหรอฮะทีมงานลิ้นระบมนี่วะนะฮะสลาโนสลาอาร์มทีมงานลิ้นระบมนะฮะเดี๋ยวสักครู่รอช่วงเพลงไวเปิดให้นะครับพิวดีพลังกูลจากโรงพยาบาลศูนย์ลำปางอยากฟังโบริโต้ครับไม่ให้เธอไปนะฮะกับวันศุกร์แห่งชาติพี่เฟิร์สอยากฟังเพลงของโป่งละฮะจิมของโป่งละฮะเดี๋ยวหาให้นะครับพิธนกรวันนี้จะครับคนนี้ขอเพลงของอูโน่เหล่าทองหน่อยนะฮะวันนี้น้องอะไรนะเนี่ยนะฮะน้องเป๊ปซี่สุดหล่อวันนี้กินมาม่า4ซองปัดโทกินแต่กินว่านะฮะอยากฟังอูโน่เหล่าทองเดี๋ยวเปิดให้อยู่ใช่ไหมพี่เดี๋ยวเปิดให้เพลงแรกก่อนก็ได้เดี๋ยวจะไปทำงานกลัวจะไม่ทันได้ฟังกินมาม่า4ซองปัดโทนะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะโปเต้ลำปางวันนี้ไปใช้เน็ตฟรีอีกแล้วนะครับที่ห้องสมุดลำปางแดดจ้าไม่มีฝนใช่ไหมโปเต้เมื่อคืนโปเต้ขับรถจากกรุงเทพฯฟังฮะมุ่งหน้าสู่ลำปางนะกว่าจะถึงก็สว่างพอดีฟังดีเจทั้งคืนเลยเมื่อคืนเลยนะโอ้โหสุดยอดนะฮะทักทายทั้งแชทนะครับพี่ณัฐระยองจากขอเพลงหน่อไม้ดองอ้อมสุนิสาสุขบุญสั่งด้วยกันละกันนะฮะพี่โอบอกว่าดีเจครับขอเพลงอ้วนนะฮะเพลงอวบของ Triumph Kingdom เข้ามาด้วยนะครับแหมมาทักทายช่วงบ่ายด้วยกันละกันจ้ะขอเพลงอ๋อนี่ไงมาแล้วนาฬิกาทรายเวอร์ชันโบกี้เลออนกับโจอี้เพิ่งปล่อยเมื่อกี้นี่เองใช่ไหมจ๊ะแหมฟังรอดีเจเกือบจะหลับก่อนเดี๋ยวสักครู่เปิดให้นะครับเป็นเพลงที่โบกี้เขาไปฟิชชิ่งกับโจอี้ฮูวสิทธิ์เพลงนาฬิกาสายนะครับเดี๋ยวสักครู่ละกันครับพี่เล็กจากแกลงระยองทักทายครับดีเจวินขอเพลงวิชาแพ้ของคาราบาวด้วยนะครับวิชาแพ้วิชาแกะวิชาไก่นะฮะพี่ข้าวเผาต้มจืดทักทายครับขอมากกว่าของ Clockwork Motionless ด้วยนะครับนะฮะและก็ยังมีพี่กระปังหาดีเจครับขอเพลงสากลนะฮะก็จะโฮก็จะโกโฮมนะฮะบอนนี่เอ็มเหรอฮะเดี๋ยวสักครู่ช่องเพลงไวเปิดให้ฟังละกันนะครับพี่จุ๋มระยองทักทายเด็กละกันฮะสวัสดีครับหัวหน้าวินระยองร้อนๆนะฮะดีเจขอเพลงไม่ดิงสาสักเพลงละกันฮะได้เลยพี่เดี๋ยวเปิดให้นะครับพี่ธงชัยสิงห์บุรีทักทายครับบอกว่าร้อนมากมายนะฮะฝากทักทาย FC ด้วยขอเพลงมันสนุกๆหนึ่งเพลงของบาซูก็แล้วกันไม่ได้ฟังนานผีฟ้าปาร์ตี้ปะท้อเพลงนี้สนุกมากนะฮะพี่ปอนศรีสะเกษสวัสดีครับหายหน้าหายตาไปนานทีเดียวนะจ๊ะโอ้โหไม่เห็นหน้าเห็นตาขอบริสแลมสักเพลงนะฮะเดี๋ยวหาให้ฟังครับพี่เพชรพีแอนวอเตอร์ทักทายนะฮะวันนี้ไปกินข้าวมาจ้ะทักทายครับดีเจในหม่องฝากทักทายด้วยนะฮะทักทายในหม่องด้วยฝากขอเพลงแม่ลำวงด้วยแหมวันนี้ไปกินอะไรมาเนี่ยฮะไปกินข้าวผัดมาละฮะโอ้โหจานเบิ้มทีเดียวนะครับพี่ธนกรบอกว่าดีเจครับรอฟังเลยนี่
2: ข้างหลังน้องปามี่ครับจะมาแทนเป๊ปซี่อ๋อจะมาแทนเป๊ปซี่เร็วๆนี้เหรอฮะเป๊ปซี่จบสิ้นเดือนนี้แล้วครับโอ้โหไวจังเลยทีมงานเด็กฝึกงานของพิธนกรนะกำลังนั่งเล่นมือถือกันอยู่นะฮะเด็กๆเจนซีเจนแซดนะฮะทักทายด้วยกันเดี๋ยวเปิดให้ฟังฮะอุโนเหล่าทองนะฮะนะครับแล้วก็พี่นิดบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงหวานของลัสริสาวด้วยครับได้เลยพี่เดี๋ยวหาให้ฟังนะครับเพลงหวานลัสริสาวนะจ๊ะเอาละฮะทักทายกันมาช่วงนี้กันละกันนะครับตอนนี้บ่ายสองพอดีนะครับทักทายกันหลายอยู่ที่ไหนกันบ้างมาเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันในช่วงเวลานี้เลยครับเสียหายเข้ามาได้ครับผ่านทางช่องทางของ LINE นะครับ @LINE ID ค้นหา ID FM 975พิมพ์ตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5และทักทาย DJ Win เข้ามาได้เลยครับ DJ ทันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับพี่ปอนว่าจะขอเพลงของยังโอมแล้วกันนะแหมวันนี้เพลงวัยรุ่นนะเนี่ย เพลงวัยรุ่นวัยรุ่นเนาะฟังตลอดนะฮะพี่แสวงชัยนะครับ Mary Ann นะครับเนี่ย1เพลงครับนะเดี๋ยวหาให้ฟังแล้วกันนะฮะเพลงสากลวันนี้มาเพลงฝรั่งแฮะนะฮะเอาละครับเดี๋ยวมาฟังเพลงกันก่อนดีกว่าในช่วงนี้นะครับในเซตแรกเดี๋ยวดีเจขอไล่ตั้งเพลงนี้คุณผู้ฟังส่งมากันก่อนเนาะมาเอาเพลงวัยรุ่นก่อนมาทีมงานพิธนกรนะครับต้องเป๊ปซี่นะครับมาอยากฟังเพลงนี้ก็เปิดให้ฟังอุโนเหล่าทองนะฮะ

ลงมาทักทายกันช่วงนี้ในช่วงเวลาของภาคบ่าย2โมงนะครับกับอากาศร้อนๆบ่ายนี้นะฮะอยากฟังเพลงไหนก็ฝากเข้ามาแล้วกันถูกใจนะฮะถูกใจพี่ปอนสเกตด้วยถูกใจถูกใจน้องเป๊ปซี่ด้วยอ่ะถูกใจพี่ธนกรและทีมงานนะครับมาทักทายกันบ่ายนี้นะครับมาพี่อ้อยมาละพี่อ้อยสังกำแพงเสียหายด้วยกันละกันนะครับพี่โอนะฮะนะครับโอ้ my god นะฮะแล้วก็พี่หอสุพรรณสุราษฎร์ด้วยกันละกันนะครับทักทายมาแล้วในช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับดูสิดูทำหน้าเดี๋ยวเจอเพลงนี้เข้าไปแล้วทำหน้าปวดหัวกันเลยนะฮะแต่ละคนนะมาถึงเพลงเมื่อกี้ใช่ไหมอูโน่เหล่าทองนะนะฮะทีนี้เขาปล่อยเพลงใหม่มาแล้วนะใช่ไหมอูโน่เนาะเหมือนจะปล่อยเพลงใหม่มาแล้วนะฮะยังคงสไตล์บ้าบ้าบอเหมือนเดิมสไตล์ของเขานะฮะนะครับบ่ายสองสิบเอ็ดนาทีคุณผู้ฟังครับวันนี้วันสบายสบายนะครับ14 สิงหาคมนะครับเดี๋ยวหาเพลงชิวๆเพราะๆเนี่ยเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เนาะสวัสดีพี่ซอแทนนะครับสวัสดีครับดีเจกินข้าวกับอะไรกินข้าวกับอะไรหรอเมื่อกี้กินอะไรส้มตำมั้งลูกชิ้นส้มตำนะของกระจุกกระจิกหลายๆอย่างนะฮะเพิ่งกินเสร็จมากินเองมาเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันช่วงบ่ายนี้มาเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนชั่วโมงแรกนี้นะครับเดี๋ยวค่อยหาข่าวต่างๆนะมาคุยมาเมาส์กันเนาะนะครับนะมีเพลงจากบริสแลม1เพลงครับที่ฝากไว้นะครับชื่อเพลงว่าเสือดายครับเสือดายเมื่อใส่ไปนะฮะ

โหร็อกๆเลยนะเนี่ยเพลงนี้นะครับนี่คือบอดี้สแลมนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยแล้วกันนะครับบ่ายสองสิบหกนาทีร็อกๆกันจะได้ตาเปิดกระตุ้นกันสักหน่อยดีกว่านะครับเมื่อกี้มีหลังไมค์มาหนึ่งสายจากทางลำพูนนะครับบ้านวังกูเนาะวังกูนะฮะวันดีเจครับขอเพลงอกหักอกหักสักเพลงได้ไหมฝากให้กับพี่นัทนะครับวังกูด้วยกันแล้วกันครับเรียนหลงล่องเนาะอยากขอเพลงที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายอกหักว่ะดีเจเจอแล้วเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้หนึ่งเพลงคนมันอกหักแสดงว่าไปโดนใครทำร้ายจิตใจมานะไอ้นัทนะเนี่ยอย่างอันลำเหลือ เดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวเจอเขาไล่ตั้งเพลงก่อนพอดีมากันหลากหลายแนวเราจะได้ให้เซตมันเข้ากันเนาะนี่เปิดเพลงไว้ฟังไปสามเพลงจะได้ตาเปิดกันนะครับเพราะว่าบายบายมาหลายคนกินข้าวเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีอาการแบบว่างงเหงาหานอนกันนิดนึงเนาะนะครับเดี๋ยวจะได้หาข่าวเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับทักทายกันได้นะครับผ่านทาง LINE หรือ Facebook ได้หรือโทรศัพท์ก็ได้นะครับเนาะสะดวกช่องทางไหนก็ได้เหมือนกันใครฟังทางวิทยุทางแอปอยู่ก็สามารถโทรศัพท์ได้ที่เบอร์นี้นะฮะ0840456862นะครับ0840456862ส่ง SMS ก็ได้นะครับข้อความส่งมาก็ได้หรือว่าจะเป็นการโทรศัพท์มาพูดคุยก็ได้นะครับ0840456862ส่วนทาง LINE และ Facebook ก็สามารถทักทายกันได้นะครับ LINE ก็ค้นหา ID นี้ครับ FM9.5 เข้าไปที่ LINE คุณผู้ฟังนะฮะค้นหา ID FM9.5 จะเจอ LINE BP Radio ก็ทักทายเข้ามาได้เลยครับส่วนบันทางช่องทางของ Facebook นะฮะค้นหา BP Radio นะครับใน Facebook เลยนะฮะตัว B ตัว P เว้นวรรค Radio นะครับ BP Radio จะเจอ Facebook กดไลค์กดติดตามส่ง Messenger เข้ามาได้เลยครับจะได้ทักทายแล้วก็ส่งเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับบ่ายนี้ครับมางั้นเปิดเลยแล้วกันมาเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงเมื่อกี้นะครับฝากหนึ่งมาหนึ่งข้อความนะครับบอกว่าฝ่ายกับพี่นัทวังกูครับกับเพลงอกหักขอเลือกเพลงแล้วกันน่าจะอกหักน่าจะเข้ากับความรู้สึกณเวลานี้ของพี่นัทวังกูเขาบอกว่ารักข้างเดียวช้ำอยู่แล้วโอ้โหแค่ชื่อก็ซึ้งแล้วนะรักข้างเดียวมันช้ำอยู่แล้วใช่ไหมครับ

ชื่อเพลงว่ารักข้างเดียวช้ำอยู่แล้วนะครับฟังเมื่อไหร่ก็ยังเพลาะเหมือนเดิมแล้วก็เป็นภาษาตรงๆไม่อ้อมค้อมนะครับภาษาตรงๆคือร้องตรงๆไปเลยไม่มีบิดพลิ้วไม่มีบิดคำไม่มีแอปแล้วก็ไม่มีความหมายแฝงอะไรเลยแค่ชื่อคือรู้เลยไม่เหมือนอูโน่เหล่าทองเมื่อกี้เนาะกว่าจะไปแปลได้นะฮะแหมรักข้างเดียวช้ำอยู่แล้วครับเพลงนี้ที่ฝากไว้ด้วยนะครับส่งมาส่งไปตอบไปเลยนะครับนะอยากฟังเพลงไหนก็ส่งมาหรือให้ดีเจเลือกให้ก็ได้ช่วงกลางวันนี้คุณผู้ฟังฟังกันอยู่เยอะเลยนะครับทั่วประเทศไทยแล้วก็ในส่วนของที่นี่ด้วยที่ทางเชียงใหม่ลำพูนตรงนี้ด้วยนะครับที่ฟังอยู่ทางภาคเหนือนะครับนะตอนนี้บ่าย2:24 นครับไม่มีบิดพลิ้วไม่มีบิดคำไม่มีแอปแล้วก็ไม่มีความหมายแฝงอะไรเลยแค่ชื่อคือรู้เลยไม่เหมือนอูโน่เหล่าทองเมื่อกี้เนาะกว่าจะไปแปลได้นะฮะแหมรักข้างเดียวช้ำอยู่แล้วครับเพลงนี้ที่ฝากไว้ด้วยนะครับส่งมาส่งไปตอบไปเลยนะครับนะอยากฟังเพลงไหนก็ส่งมาหรือให้ดีเจเลือกให้ก็ได้

กอดนั้นใช่ไหมของเฟิร์นนะฮะนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะคัดเพลงพร้อยฟังก่อนวันนี้อยากจะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรเอออยากจะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรส่งมานะครับเนาะสวัสดีปูปริชาติวัดเซฮายค่ะฟังอยู่จ้าฟังอยู่ได้เลยครับฟังอยู่ก็เดี๋ยวหาเพลงพร้อมเสิร์ฟให้ฟังกันนะครับนะวันนี้จะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรก็บอกกล่าวกันได้นะเพลงในยุคกลางยุค90 2000เนี่ยส่วนมากเพลงแนวสไตล์อกหักจะเยอะมากเลยเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นไงฮะเขาก็แต่งมาจากเรื่องจริงเลยนะฮะคนเราตบมือข้างเดียวเมื่อก่อนเนาะตบมือข้างเดียวเงี้ยแล้วข้างเดียวช้ำอยู่แล้วใจสั่งมาเงี้ยเนาะอะไรก็ยอมส่วนมากมันจะเป็นเพลงแนวสไตล์แบบว่าอกหักทั้งนั้นเลยแล้วมันก็โดนจิตโดนใจของวัยรุ่นยุคเจน Y สมัยก่อนนะเจน Z ปัจจุบันนี้นึกถึงเพลงเศร้าอะไรบ้างอ่ะพี่โอนึกไม่ออกฝนตกไหมก็เป็นเพลงอกหักได้เหมือนกันนะอกหักนะฮะแต่มันจะเป็นอกหักที่ไม่ได้แบบกินใจเหมือนยุคเจน Y อ่ะเจน C ร้องเพลงจะไม่กินใจซึ้งเหมือนเจน Y แต่ก็มีบางคนที่ซึ้งนะผู้หญิงร้องบางคนก็มีอยู่อย่างส้มมารีก็มีอยู่เหมือนกันนะครับก็มีซึ้งอยู่เหมือนกันแต่จะเป็นการซึ้งแบบแอบๆนิดนึงนะครับการซึ้งแบบไม่สุดเท่าไหร่จะเป็นซึ้งแบบแอบๆใสๆประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะนะอ่ะไหนๆซึ้งมันได้มั้ยขอซึ้งต่อได้มั้ยเอากอดนั้นก่อนละกันเดี๋ยวมีโปเตโต้นะครับมีห่างไกลเหลือเกินมีเรนโบว์มีหลายเพลงที่ขอมาเดี๋ยวจะย่อยให้ฟังกันละกันในสักครู่หนึ่งนะครับ

คิดฮอดมันช่างทรมานซะเหลือเกินนะครับนี่คือเฟิร์นนะครับเพลงที่มีชื่อว่ากอดนั้นเศร้ามากเลยนะฮะห้ามหลับนะพี่รับเหมาขอมาพี่รับเหมาก็เป็นคนที่แบบนี้เขาบอกว่าช้าๆเป็นคนแบบอินดี้อะโฟกอะฮะเป็นคนอินดี้จะไม่ฟังเพลงที่เป็นเพลงกระโตกกระตากนะฮะจะไม่เคยฟังเพลงแบบนั้นฟังไม่ได้เลยเวลามีงานคอนเสิร์ตลำวงหมอลำตันขึ้นหลบเลยเป็นคนอินดี้จัดไปหน่อยโปเต้ว่าเพลงนี้กล่อมได้เป็นอย่างดีมากเลยครับดีเจโปเต้เพิ่งหลับนะโปเต้นะเอาจะมองทางหัวล้านไว้นะครับจะได้ตาเปิดนะครับสวัสดีพี่ประกาศิษฐ์ด้วยกันละกันวันนี้เจครับขอเพลง The Moose 1เพลงเพลงรักใช่ไหมรักรักขโมยแหละฮะมีปูบอกว่าดีเจขาวันนี้ขอเพลงของปูพงศิษฐ์กันละกันครับเราและเธออย่าให้กำลังใจแอนสุภาพรนะฮะณเขื่อนวังร่มเกล้าหน่อยค่ะดีเจขาอย่าเลยเดี๋ยวสรุปเปิดให้ฟังละกันเพลงแนวสไตล์เพื่อชีวิตนะครับใครชอบแนวเพื่อชีวิตก็ขอได้นะเดี๋ยวจะได้เปิดให้ฟังกันนะครับเนาะนะตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งคุณผู้ฟังครับนะเดี๋ยวมาดูข่าวกันประเด็นดราม่าเรื่องของวัดวันก่อนพี่เฟิร์สส่งมายังไม่ได้เล่าเลยคุณฟังเห็นข่าววัดที่ที่ไหนนะที่ขอนแก่นใช่ไหมฮะที่ญาติเขาบุกไปทวงที่ดินคืนใช่ป่ะประมาณว่าเหมือนกับประมาณว่าวัดเนี่ยทำเลสวยและลิตการรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นบรรพบุรุษนะเขาเคยถวายที่ให้กับวัดเอาไว้ใช้เป็นธรณีสงฆ์ที่ประโยชน์นะแล้ววันดีคืนดีที่ดินมันมีมูลค่ามาญาติในรุ่นเจนใหม่เนี่ยฮะรุ่นหลังนั่นนะฮะเห็นว่าราคามันขึ้นสูงจะไปบุกทวงกับพระคืนนะฮะโอ้โหศึกยิงศึกแย่งชิงที่ดินกันนะฮะถ้าบรรพบุรุษทราบบรรพบุรุษรู้นี่คงจะโกรธหนักเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันเรื่องนี้เนาะล่าสุดนี้สำนักพุทธลงพื้นที่นะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะมีข่าวอะไรอีกที่น่าสนใจเดี๋ยวมาคุยกันนะฮะกรมอุตุนะครับเผยพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะครับจะมีฝนตกขึ้นมาอีกแล้ววันนี้กรมอุตุมีการระบุนะครับว่าวันนี้เป็นต้นไปถึง20สิงหาคมนี้นะครับจะมีฝนฟ้ามาอีกแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นการตกแบบต่อเนื่องนะครับ18ถึง20นี้นะครับภาคเหนือภาคอีสานมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับ14ถึง18วันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้นะอันดามันยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงในคลื่นลมครับให้ระวังวันที่18ถึง20นี้นะครับโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานนะครับจะมีฝนตกเยอะ18ใช่ไหม18มันตรงกับวันสัปดาห์หน้าก่อนนะฮะวันอังคารสัปดาห์หน้าเราลุ้นกันเนาะนะครับมีเพลงใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งปล่อยมาเมื่อกี้นะครับมีเพลงของโบกี้เลออนคือฝั่งเราได้ฟังเพลงนาฬิกาทรายและการโคเวอร์กันเยอะมากในออนไลน์ในโซเชียลทั้ง AI นะครับล่าสุดนี้เขาจับเอาหนึ่งหนุ่มครับนั่นก็คือในส่วนของศิลปินหนุ่มอีสานนะโจอี้ฮูสิตมาร่วมฟีเจอริงด้วยเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเพิ่งปล่อยเมื่อกี้นี่เองนะเพลงที่มีชื่อว่านาฬิกาทรายนะลองฟังดูแล้วกันนะครับเพลงนี้หลายคนได้ฟังในเวอร์ชันเขาเรียกว่าเวอร์ชันเดียวๆเอามาฟังเวอร์ชันคู่บ้างนะฮะทักทายพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาได้กันละกันกำลังขับรถอยู่นะครับนะอากาศก็ปกติยังไม่มีฝนตกเนาะที่พังงาโซนนั้นนะครับทักทายพี่กระป๋อมอภิชาติด้วยนะครับขอเพลงยินดีที่เธอสุขเสมอนะครับฝากกับแย้ด้วยกันละกันเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะมานี่เพลงนี้ครับเพิ่งปล่อยมาใหม่เลยมีความแบบอีสานนิดนึงสำหรับเพลงนี้นะครับ

พลงนี้ซึ้งจังเลยนะครับเป็นเวอร์ชั่นร้องคู่นะฮะคุณผู้ฟังสังเกตดูการร้องประสานเสียงเนี่ยต้องใช้ความสามารถนะคุณฟังรู้ไหมว่าเวลาการร้องเพลงประสานเสียงเนี่ยเขาจะใช้คีย์คนละคีย์กันในการร้องนะฮะนี่มีเสียงพินด้วยมีเสียงพินรู้สึกว่าหลังๆมานี้โบคิดแล้วเริ่มเปลี่ยนแนวเนาะว่าไปน่าจะคิดว่ากระแสตอบรับดีดีเจว่านะหลังจากที่ลองทำมาในแนวแบบฮ่าสมัยก่อนแล้วแบบมันอาจจะไม่เข้าถึงคนชาวบ้านสักเท่าไหร่นะฮะแต่พอมาทำแบบว่ามีความแบบว่าไทยๆมีความเป็นแบบบ้านๆเนี่ยโอ้ยมันเข้าถึงใช่ไหมสมัยก่อนเราฟังบุ๊กี้เลออนจะมีแบบฮึฮ่าฮึฮู้ใช่ไหมถามบุ๊กถามอเมนี่อเมกับเอฟซีเหมือนกันใช่ไหมครับพอมาทำเพลงนี้อุ๊ยกระแสตอบรับดีนะฮะและสุดท้ายก็เอาโจอี้หัวสิทธิ์มาร่วมร้องด้วยอีกหนึ่งหนุ่มที่มีความสามารถเป็นคนอีสานแต่ว่าสำหรับเอาเพลงลูกทุ่งเนี่ยมาโกอินเตอร์ได้นะแต่กลับยิ่งน้ำถอยลงเสียงสูงมากเลยนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะจ๊ะมาอ้าวพี่โอ้บอกดีเจครับกำลังขับรถผ่าน SCG ผ่านโปเต้เหรอฮะ SCG นะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับบ่าย 2:40 นาทีนะฮะมาฟังเพลงต่อดีกว่ามาฟังเพลงต่อเพลงแตนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยเล่าข่าวกันช่วงหน้าช่วงบ่าย 3:00 เนาะนะครับตอนนี้ที่เชียงใหม่เริ่มครึ้มๆมานิดนึงคุณฟังครับไม่รู้จะตกหรือเปล่าแต่เริ่มดำๆครึ้มๆมาแล้วในเมืองตอนนี้นะครับ

ึงเศร้าจากอะไรเพลงนี้นะครับไม่ให้เธอไปนะต้องเสียใจแค่ไหนก็ฉันก็จะยอมนะฮะตอนนี้บ่าย 2:44 นาทีฟังเพลงกันไปเรื่อยๆนะครับสบายวันนี้วันศุกร์กันนะไวเหมือนกันเข้าสู่วันศุกร์กันแล้ว14วันนี้ยังพาคุณแม่ไปทานยำปูม้าจากยอดได้อยู่นะครับไปรับส่วนลดไปเลย 12% นะครับช่วงนี้เขามีไก่ย่างใหม่ล่าสุดเลยไก่ย่าง7ยอดสูตรโบราณนะครับหมักเครื่องเทศอย่างอร่อยเลยตัวใหญ่220บาทครับเครื่องตัวร้อยต้นๆเองถูกมากเลยที่ยำปูม้า7ยอดนะจ๊ะมาทักทายกันช่วงนี้มาสวัสดีพี่แบงค์ไลโอรสด้วยกันละกันมานี่เซลฟี่ไปดูโอ้โหหน้าตาผ่องใสมากพี่แบงค์ไลโอรสนะฮะเซฮายครับนะทักทายพี่คำล่าพาเพลินกันละกันวันนี้เจ้ครับที่พี่คำล่าอยู่นะครับที่ที่แม่จันนะฮะแม่จันเชียงรายตอนนี้ฝนเทลงมาแล้วตอนนี้นะครับโอ้โหช่ำๆนะฮะรายงานตัวนะฮะมาใครมาถึงแล้วสักทายดีใจได้ครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะฮะหนึ่งเพลงครับจาก Big Ass ครับอยากฟังเพลงไม่เดียงสากว่าจะรู้ว่าความรักเป็นเช่นไรโปเต้ว่าพรุ่งนี้จะพาลูกไปดูช้างเผื่อยาวไปเจ็ดยอดมาสิดูช้างที่ไหนอยากปางช้างที่ไหนจะมาเชียงใหม่หรอมาเอาไปดูปางช้างที่ลำปางใช่ไหมเอาข้ามมาเลยขับรถอีกนิดหนึ่งก็ถึงเชียงใหม่แล้วโผล่มาเลยนะฮะวันนี้วันเกิดลูกชายโปเต้นะครับน้องเอื้อเนาะโปเต้กับลูกนี่ต่างกันมากนะฮะลูกนี่อเลิร์ตมากนะฮะแต่พ่อนี่แบบพี่น้อยพี่นานมากนะฮะชมชมพี่แบงค์ไลน์วันนี้เจอครับขอเพลงซบที่อกฉันของแคลดด้วยที่ราชบุรีฝนกำลังตกเลยนะตอนนี้กำลังฉ่ำๆเลยใช่ไหมฮะดีแล้วครับจะได้แบบคัดชมพู่ได้อย่างมีความสุขเลยพี่สนิทไปไหนครับพี่สนิทยังอยู่ใช่ไหมอยู่ข้างๆใช่ไหมฮะแหมพี่แบงค์ไลน์กับพี่สนิทเขาอยู่ทีมงานชมพู่ซิ่งนะครับชมพู่ดอยขุนตาลน้องโปเต้ดอเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวไม่ทันกันมา

ว่าจะรู้ว่าความรักเป็นเช่นไรนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไม่เดงสาและหนึ่งเพลงความหมายดีๆเลยนะครับพิธากรบอกว่าฝากแซวน้องเป๊ปซี่หน่อยครับเมื่อกี้เพิ่งกินมาม่าไป4ห่อ4ซองตอนนี้หิวแล้วนะฮะพาไปเลี้ยงหมูกระทะสิพี่วันนี้วันศุกร์อ่ะเด็กกำลังเจริญเติบโตจะกินเยอะหน่อยแต่มาม่านี่มันก็หิวไวเด้อเพราะมันเวลามันอืดแล้วเวลากินแล้วมันก็หายไปเพราะมันเป็นแบบบางๆไงมันไม่ใช่แน่นเหมือนข้าวเหนียวอะไรพวกนี้เนาะนะฮะว่ากันไปเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะครับทักทายพี่บอยศรีราชาด้วยบอกว่าดีเจครับอยากฟังเพลงวงเอาหนึ่งเพลงล่าสุดนี้วงเอากลับมาแล้วนะฮะทำเพลงลงโซเชียลเห็นไหมที่ดีเจพูดวันก่อนไงครับพี่จุ๊บวงเอาฮะตอนนี้ตัวใหญ่มากบันล่มเทิมเลยนะฮะนึกถึงนักร้องนำวงเอามาก่อนตัวผอมๆบางๆเล็กๆใช่ไหมฮะคูณเข้าไปเลยครับ3คน4คนอ่ะอันเรื่องจริงดิจะไม่ได้บูลีนะฮะบูลี่นะฮะตัวเท่าพี่โอ้อะ4คนนะฮะ ลองไปเสิร์ชหาดูนะครับใน YouTube นะล่าสุดนี้คัฟเวอร์เพลงตัวเองมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนเพลงยืมในสมัยก่อนนะฮะลองไปเสิร์ชดูนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะพี่บอยศรีราชาพี่นักกองวันนี้เจอครับสุขหน้าจะพาไปเลี้ยงหมูกระทะครับน้องๆจะฝึกงานเสร็จพอดีใช่ไหมฮะ

ก็เหมือนในไงคนชื่อเบียร์ไงตอนที่มีดราม่าเรื่องอาจารย์เบียร์นะที่เขาเถียงกันว่าเรื่องที่อโคจรจำได้ไหมฮะอาจารย์เบียร์ที่บอกว่าเนี่ยร้านเหล้ามันคือที่อโคจรนะฮะชาวบ้านก็ไปเถียงว่าแหมพ่อแม่ตัวเองก็ชอบกินเบียร์ไม่ใช่เหรอตั้งชื่อตัวเองว่าลูกตัวเองว่าเบียร์ไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยแซวๆนะฮะมีทักทายมาจากพี่ซอบอกว่าดีเจครับพี่จินตนาอยากจะฟังเพลงไม่หันแลนะครับพี่จินตนาอยากจะฟังเพลงไม่หันแลเพลงใต้หนึ่งเพลงแล้วก็ขอเพลงสาวน้อยกลับบ้านฝากถึงน้องชมพู่แฟนแทนนะครับโอ้สาวน้อยกลับบ้านไม่ได้ฟังนานมากนะเดี๋ยวเปิดให้นะครับชมพู่แฟนแทนนะฮะพี่ท่านก่อนว่าเป๊ปซี่ชอบครับดีเจแซวเยอะๆนะฮะแซวนักๆหนอกนะนี่น้องเป๊ปซี่กำลังนั่งเล่นมือถืออยู่นะฮะโอ้โหอ่ะฟังเพลงไปด้วยนะครับช่วงเวลานี้กันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวทยอยเปิดเพลงให้ฟังกันมาต่อกันดีกว่ามาผมว่ายิ้มอ่อนครับตอนนี้ยิ้มอ่อนน้องเป๊ปซี่ยิ้มอ่อนนะฮะเอาว่ากันไปว่ากันไปอาแซวกันไปนะฮะจะได้ไม่เหงากันเนาะชวนคุยกันนะฮะถ้าดีเจคุยคนเดียวนี่เหงาแน่ๆนะต้องแซวนั่นแซวนี่นะฮะมาถึงเพลงของพี่แคทวงแบงค์นะฮะนี่คือซบที่อกฉัน

ี่คือเพลงที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าซบที่อกฉันครับงานจาก Clash นะพี่แคทวงแบงค์ที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะพี่แบงค์วง Clash นะเดี๋ยวเราเปิดเพลงร็อกๆก่อนเนาะเดี๋ยวเมื่อกี้มีเพลงช้าๆจากพี่บอยยังไม่ได้เปิดเลยอุตส่าห์ขอตั้งแต่ช่วงแรกพี่เจข้ามไปข้ามมาเดี๋ยวมันจะได้เข้าพวกกันไงฮะเดี๋ยวมันร็อกเดี๋ยวมันช้าเดี๋ยวมันจะเป็นไบโพล่ากันก่อนเนาะนะฮะตะกี้มีทนายหนุ่มไปแชร์ภาพคุณฟังฮะป้าดาที่ดิเจจะเล่าข่าวช่วงหน้าเรื่องราวของป้าดาเห็นป่ะที่กำลังไปไล่ที่พระที่ขอนแก่นนะฮะล่าสุดเนี่ยเขามีเหรียญองค์ใหม่นะรุ่นทุบโบสถ์นะฮะโดยป้าดานะฮะเหรียญรุ่นนี้ใส่แล้วทุบโบสถ์นะฮะทุบวิหารทันทีนะฮะใส่แล้ววิหารพังใส่แล้ววิหารล่มนะฮะต้องเหรียญรุ่นป้าดารุ่นนี้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าก็เล่าข่าวกันเรื่องป้าดานะฮะนี่เพลงนี้โปเต้ต้องชอบโปเต้เพลงนี้เหมาะกับโปเต้มากๆเลยอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่นะฮะ

ื้อเพลงว่าคนไม่คือนะฮะเป็นคนเซ่อเซ่อซ่าดันบ้าไปรักเธอโอ้โหนะฮะเพลงที่ชื่อว่าคนไม่คือไม่ได้ฟังนานมากเลยของ Freshen นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ที่มาร้องโคเวอร์ใหม่นะฮะเข้าสู่บ่ายสามแล้วคุณผู้ฟังครับตอนนี้บ่ายสามสองนาทีนะครับเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวกันเนาะเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนคนสมัยก่อนเขาเรียกว่ากิ๊กนะครับปัจจุบันเรียกอะไร

นี่คือเพลงที่ไม่ใช่ว่ามากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยครับและต้อนรับคุณผู้ฟังทางมูลทะลุเข้าสู่ช่วงเวลาของภาคบ่ายสามด้วยแล้วกันฮะกับที่ BP Radio ครับ

0: ขาบอกว่ายินดีที่เธอสุขเสมอครับเพลงนี้ไม่ว่านะครับคนที่เรารักนั้นเขาจะอย่างไรเขาจะมีคนใหม่หรือเขาจะจากเราไปแล้วนะครับแต่ไม่มีวันกลับอาจจะเป็นการจากลักษณะของการไม่ได้เจอหน้าเจอตากันแต่แอบส่องอยู่ไกลๆเราก็ยินดีที่เขาหรือเธอคนนั้นจะมีความสุขมากมายนะครับเหมือนกับประมาณว่าเหมือนกับเพลงมุมฮะอยู่มุมไกลๆได้มองก็พอใจแล้วอะไรอย่างนี้เนาะหนึ่งเพลงความหมายดีครับที่ขอมาจากกระป๋อมด้วยบอกว่าฝากให้กับแย้ด้วย
1: ขอบคุณความทรงจำ
0: ขอบคุณความทรงจำดีๆที่มีให้แก่กันและกันอะไรอย่างนี้เนาะนะครับตอนรับเข้าสู่บ่าย3โมงกับที่นี่ BP Radio นะครับทักทายทางบุญทริกด้วยนะฮะ FM 90บุญทริกเดชอุดมน่าจะรวยทางลาวใต้ด้วยครับที่กำลังฟังกันอยู่วันนี้วันศุกร์ที่ศุกร์ไฟเดย์ครับ14นะครับเดือนสิงหาคมนะครับกับบรรยากาศของวันศุกร์สบายๆวันทำงานของหลายๆคนนะครับนั่งทำงานกันไปฟังเพลงกันไปเรื่อยๆจะหาข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับช่วงบ่ายนี้คุณผู้ฟังฟังกันอยู่เยอะเลยเนาะทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าหลากหลายมากมายนะฮะมีคุณผู้ฟังขอเพลงแนวสไตล์เพื่อชีวิตมาด้วยเดี๋ยวเปิดให้ฟังได้อ่านชื่อเพลงก่อนไหมว่ามีอะไรบ้างที่คุณผู้ฟังส่งมาเดี๋ยวเพลงไวจะได้ฟังกันสักครู่นะครับอย่าเพิ่งหลับกันนะเดี๋ยวว่าจะเปิดของพี่บอยโกศิยพงษ์ฮะเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงนะแต่เป็นเพลงซึ้งเหมือนกันชื่อเพลงว่าห่างไกลเหลือเกินนะฮะมีเพลงของพี่ต้อมเรนโบว์ด้วยนะครับเพลงยังหวังที่ฝากไว้มีเพื่อชีวิต2เพลงครับวันนี้มีของพี่ปูพงษ์สิทธิ์นะครับเราและเธอนะฮะแล้วก็ยังหวังไม่สิแล้วก็สาวน้อยกลับบ้านอันนี้ของพี่อ้อยกระทอนเนี่ยที่ฝากมามีไม่หันแลด้วยอ่ะไม่หันแลนี่จากหมูหนึ่งนะฮะหมูหนึ่งนี่ก็ซึ้งทีเดียวเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันนะฮะที่ฝากไว้แล้วก็ยังมีเพลงสากลวัย2-3เพลงนะฮะมีโตเกียวสแควร์นะครับมีบอนดี้เอ็มด้วยนะฮะมีเพลงสนุกนะสนุกนะฮะจากทรัมป์คิงดอมด้วยนะครับแล้วก็มีพ่อพี่รักจริงมี The Moose ด้วยครับเพลงรักนะฮะเพลงจิ๋มจากพี่ป๋องมดมพงมีบาซูด้วยอ่ะหลากหลายแล้วเพลงเริ่มไวขึ้นสักครู่หนึ่งนะฮะนี่คือเพลงที่คุณฟังส่งมาเดี๋ยวจะได้เปิดให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าข่าวมีเพลงหวานจากเนื้อสุริซาวด้วยนะครับที่ฝากมาสวัสดีพี่ทวิตกี้ด้วยกันละกันนะครับขอบคุณ True Detect นะครับเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆครับเลือกซิมจาก True Detect นะฮะมีหลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังเลือกกันใครสนใจก็สามารถสอบถามแล้วก็เป็นเจ้าของโปรโมชั่นแพ็คเกจต่างๆได้ด้วยนะครับพี่บอลบอกว่าดีใจครับตอนนี้อยู่ที่บ้านแล้วครับไม่ได้อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วอยู่บ้านแล้วครับพอดีแวะไปเที่ยวกรุงเทพฯและพัทยามาอ้อทักทายก็ว่าหายไปไหนมาพี่เป็นไงบ้างตอนนี้กลับบ้านแล้วพี่บอลอยู่จังหวัดไหนนะลืมไปแล้วไม่ได้คุยกันนานไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ตั้ง3เดือนทีเดียวส่งบรรยากาศมาทุกวันเลยทีเดียวนะครับมีแฟนรายการจากต่างประเทศตอนนี้ก็กลับมาไทยแล้วนะครับเป็นไงบ้างกลับมาไทยคิดถึงสวิตเซอร์แลนด์ไหมฮะคิดถึงไหม ขอเพลงมันหนึ่งเพลงของซิลเวอร์ฟูด้วยนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับสวัสดีสาวลูกปัดด้วยกันแล้วกันนะครับทักทายด้วยจ้าพี่ลิบอนบอกว่าเป็นคนหนองบัวลำพูนะครับนะทักทายช่วงเวลาของภาคปลาย3นะครับเปลี่ยนอารมณ์เพลงแป๊บหนึ่งมาบอยกศิยพงศ์
2: เวลามองขึ้นไปบนฟ้า

นี่คือเพลงที่ไม่ชื่อว่าห่างไกลเหลือเกินนะครับห่างไกลกันเหลือเกินห่างไกลกันมากนะครับตอนนี้ขอเปิดเพลงเคลียร์เพลงกันก่อนนะครับไป38นาทีมีเพลงของพี่ต้อมเรนโบว์ที่เพลงว่ายังหวังนะฮะที่ฝากไปด้วยเดี๋ยวมี2เพลงขั้นกลางเป็นเพลงแนวสไตล์เพื่อชีวิต2เพลงมีสาวน้อยกลับบ้านกับเราและเธอมีหวานเจเนอเรชั่นซาวด์นะครับมีหลายๆเพลงที่ฝากมาเดี๋ยวรอฟังกันนะครับฝากท่านในมองด้วยนะฮะ

พี่ป้อมเรนโบว์นะครับเพลงที่มีชื่อว่ายังหวังครับยังหวังนะคะยังหวังอะไรไว้บ้างช่วงนี้หวังเรื่องเงินเรื่องทองไหมฮะพี่กันไกลวันนี้ใช่ครับรายงานข่าวเรื่องที่ดินประดาหรือยังพี่เดี๋ยวจะรายงานให้ฟังนี่เห็นไหมต้องรอให้คนฟังมาให้หมดก่อนถ้าเล่าไปก่อนเนี่ยจะไม่ได้ฟังเดี๋ยวขอให้สองเพลงเดี๋ยวมารายงานข่าวกันเนาะอีกสักสองเพลงเดี๋ยวเขาขึ้นเพลงไวกันขอสองเพลงแล้วเล่าข่าวก่อนแล้วขึ้นเพลงไวกันนะมันจะได้ต่อกันได้เนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะขัดอารมณ์กันนะจ๊ะนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงสองเพลงเพื่อชีวิตนะคุณฟังมาสองเพลงเพื่อชีวิตกันดีกว่าเดี๋ยวจะพาคุณฟังไปฟังเพลงของพี่อ้อยกระท้อนกันเพลงนี้ขอเมื่อสักครู่นี้นะฮะในช่วงของอมตะเพลงเพื่อชีวิตนะครับนะชื่อเพลงว่าสาวน้อยกลับบ้านเพลงนี้สะเทือนใจความหมายค่อนข้างจะดิ่งเหวลึกเหมือนกันนะครับหลายคนน่าจะมีโอกาสได้ฟังเพลงนี้แล้วมาสาวน้อยกลับบ้านครับแล้วก็เดี๋ยวมีเราและเธอของปูพงศิษฐ์ด้วยเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันนะครับเดี๋ยวเพลงไวจะมานะครับ

ลงนี้เศร้าเนาะเศร้าเศร้าเนี่ยอ้อยกระท้อนนะครับชื่อเพลงว่าสาวน้อยกลับบ้านเป็นเรื่องราวของสาวคนหนึ่งนะครับที่ไปทำงานที่เมืองเจแปนเพลงนี้เหมาะกับพี่เขยลำพูนมากๆเลยนะพี่เขยลำพูนครับไปเมืองเจแปนไปทำอะไรครับฮะเจแปนแอร์ไลน์สนะฮะไปทำงานอะไรนะกลับมาแค่ผงกระดูกอ่ะขออีกหนึ่งเพลงได้ไหมมาในสไตล์เพื่อชีวิตกับชื่อเพลงว่าเราและเธอนะครับเป็นเพลงที่พี่ปูพงศิษฐ์ร้องเอาไว้พี่ปาพงศิษฐ์อยากฟังพี่จำรัดสวัสดีครับพี่จำรัดส่งอะไรมาส่งข่าวแล้วฮะใครอ่ะพงไพศาลวัสดุอันนี้พี่จำรัดเหรอขับกล่อมลูกค้าเดี๋ยวจะไปดูคลิปนะฮะพี่อันนี้วิดีโอนี้พี่จำรัดหรือใครฮะโอ้โห

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเราและเธอครับนี่เป็นเพลงแนวสไตล์เพื่อชีวิตเย็นๆฟังแล้วเพลินๆนะครับแม่เปิดกันหลายเพลงเลยแล้วมาเบรกฟังข่าวกันสักหน่อยดีกว่าช่วงนี้หลังจากที่ปล่อยเพลงไปหลายเพลงเดี๋ยวคุณฟังจะง่วงกันไม่ง่วงเนาะฟังเพลงไม่ง่วงนะแต่บางคนบอกว่าถ้าได้ยินเสียงดีเจแล้วเนี่ยตาจะเปิดกว่าเดิมตาจะแจ้งตาจะใสกว่าเดิมก็ดีนะตาจะใสกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเรายังค้างเพลงเดี๋ยวสักครู่จะขึ้นเพลงวายกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงวายกันช่วงนี้นะครับขอบคุณ True Detect กันก่อนกันละกันครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนในช่วงนี้เลยนะครับใครอยากจะได้โปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับมีหลายโปรโมชั่นเมื่อวานนี้มีคุณผู้ฟังถามมานะฮะจะชนสมัครเน็ตรายปีถือว่าคุ้มมากๆเลยนะซิมจากทรูนะฮะแล้วก็ดีแท็กด้วยนะครับปีนึงก็เฉลี่ยประมาณ 1,000-2,000 อ่ะตีว่า 2,000 แล้วกันอ่ะมันก็เฉลี่ยเดือนนึงไม่เกิน200อ่ะตีว่า200แล้วกันอ่ะถูกคุณผู้ฟังและเป็นเด็ดไม่จำกัดเมกไม่ลดสปีดด้วยใครสนใจก็ลองเข้าไปได้ทางออนไลน์ในโซเชียลเนาะหรือสอบถามผ่านดีเจก็ได้เดี๋ยวจะส่งให้น้องๆที่เป็นเซลล์นะเขาสมัครให้คุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยที่ฟังอยู่นะครับอยากจะได้ซิมแพ็กเกจโปรโมชั่นหรือว่ามีซิมทรูอยู่แล้วดีแท็กอยู่แล้วเนี่ยนะฮะโปรเดิมกำลังจะหมดอยู่จ่ายเดือนนึงแพงมีโปรโมชั่นอื่นที่ใช้อยู่หรือว่าซิมเครือข่ายอื่นอยู่นะฮะโอ้ทุกวันนี้ใช้เครือข่ายสีเขียวเครือข่ายอื่นแพงมากดีเจจ่ายเดือนละหลายร้อยเป็นพันนะฮะเดี๋ยวจะประหยัดงบประมาณนะฮะหาซิมทรูมาใช้รับรองว่าประหยัดงบอย่างแน่นอนนะฮะฝากคุณผู้ฟังด้วยกันละกันครับนะยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่ครับช่วงนี้ยังเป็นโปรวันแม่อยู่14สิงหาคมนะครับทานกับคุณแม่ลดไปเลย 12% ในช่วงนี้และช่วงนี้เขามีเมนูใหม่ด้วยพี่โอ้นั่นคือเมนูไก่นะฮะไก่ย่าง7ยอดสูตรโบราณโอ้โหนะฮะไก่ย่างออกมาบอกว่าตัวเบิ่มๆทีเดียวตัวนึงนะฮะตัวใหญ่มีครึ่งตัวนะครึ่งตัว125บาทไม่แพงเลยนะฮะเต็มตัวใหญ่220บาทครับหมักเครื่องเทศมาอย่างดีกินกับน้ำจิ้มแจ่วกับส้มตำยำแซ่บนัวโอ้โหมันลงตัวซะเหลือเกินต้องที่ยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ได้เลยนะครับเฉพาะสาขาหลักนะฮะ7ยอดช่างเคียนไปรับโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆได้เลยนะจ๊ะนะฮะแล้วก็ในส่วนของนี่เลยนะครับร้านเจียวข้าวต้ม1บาทนะเลือกสรรเมนูอร่อยหลากหลายนะครับจะเป็นหมูกรอบที่ทำได้หลายเมนูนะฮะจะกินแบบเพียวๆเป็นกับแกล้มกินกับข้าวก็ได้เอาไปยำก็ได้นะยำหมูกรอบหรือว่าจะเป็นประเภทแบบผัดใส่คะน้านะครับหลากหลายเมนูนะครับพริกเกลืออย่างเนาะอย่างพี่เขยลำพูนนี่เขาชอบซุปเปอร์ตีนไก่นะปีกไก่บนปีกไก่ล่างนะครับมาแบบน้ำซุปเข้มข้นร้อนๆจิบทีคล่องคลอมากๆเลยนะฮะสามารถจะไปสั่งกันได้นะครับที่ร้านเจียวทั้ง2สาขานะครับแยกหลุยส์สังกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่กันได้เลยครับใครสาขาใดก็แวะไปใช้บริการกันได้เลยครับนะฝากคุณผู้ฟังด้วยกันละกันในชั่วโมงนี้เลยครับชิวๆด้วยกันตรงนี้มาถึงเพลงประจำรายการเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันเดี๋ยวมาถึงเรื่องราวของป้าดาแล้วพาด้าเอาที่ทนายหนุ่มมาไวฮะทนายหนุ่มครับขอพระรุ่นป้าดาหน่อยสิฮะรุ่นทุบโบสถ์ทุบวัดนะฮะรุ่นทุบเมนมีไหมฮะทุบเมนเผาศพนะฮะ

พี่ก็อยู่ของพี่ดีๆนะฮะพี่เทวาพุทธปฏิมาบอกว่าได้ฟังช้านิดนึงไม่เป็นไรเนาะฝากเพลงนี้ให้กับสลาโน้ตกับสลาอามนะครับทีมงานลิ้นระบมนะฮะมาทักทายเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวมาฟังข่าวกันดีกว่ามาคุณผู้ฟังครับมีประเด็นข่าวที่หลายๆคนกำลังติดตามในโซเชียลกำลังเป็นประเด็นดราม่าวันก่อนไปออกหนกระแสนะฮะวันนี้ดังขึ้นมาเรื่อยๆแล้วฮะเกี่ยวกับประเด็นของป้าดานะครับแล้วก็การแย่งที่วัดนะฮะล่าสุดเห็นบอกว่าส่งหญิงสาวเข้ามานะครับหามาเคาะประตูวัดตอนตีสี่พระเจ้าว่านี่กลัวเลยว่าจะมาแบล็กเมล์หรือเปล่านะฮะคือการจะสร้างข่าวให้เสื่อมเสียเพื่อที่จะเหมือนกับให้พระเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปดูกันก่อนนะฮะเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับที่วัดป่าอดุลยารามครับชื่อวัดป่าจริงนะแต่ว่าอยู่กลางเมืองนะงงไหมวัดป่านะครับอดุลยารามนะครับชุมชนกลางสดานนะครับถนนกาลประพฤกษ์เขตเทศบาลนครขอนแก่นนะฮะอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นที่ดินมันดีฟังฮะเขาว่ากันว่าที่ดินเนี้ยถ้าประเมินมูลค่าเนี่ยเกือบ100ล้านนะ 70-80 ล้านนะจะบอกให้ฟังนะครับผู้ตรวจราชการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยรองประธานมูลนิธิกองทัพธรรมนะฮะและนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญด้านพระไตรปิฎกนะฮะเดินทางเข้ามาพบพระครูอดุลนะฮะเจ้าอาวาสวัดนะฮะเพื่อสอบถามข้อมูลและติดตามแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดซึ่งยืดเยอะกันมายาวนานตั้งแต่ปี230กว่าทีเดียวครับผู้ตรวจการผู้ตรวจราชการสำนักสงฆ์นะครับสำนักพุทธกล่าวว่าโฉนดที่ดินดังกล่าวนะเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดอย่างแน่นอนนะนักข่าวหรือเป็นของวัด 100% โดยขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและก็กฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินครับโดยขณะนี้ได้ประสานเจ้าที่กรมที่ดินให้เร่งดำเนินการนะครับเขาบอกว่าประมาณ1เดือนจะทราบผลปัญหาที่เกิดขึ้นนะวัดป่าเนี่ยถือว่าเป็นกรณีที่ศึกษาที่สำคัญและถูกนำไปใช้เป็นแนวทางแก้ไขข้อพิพาทที่ดินทั่วประเทศของวัดด้วยนะโดยเฉพาะที่ดินวัดปัจจุบันที่มีราคาสูงมากนะครับทางนี้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติจะมีการตรวจสอบข้อพิพาทอย่างชัดเจนเรื่องราวมันเกิดขึ้นนะครับย้อนกลับไปเมื่ออดีตการที่ผ่านมาตั้งแต่230กว่านะครับมีคนนะฮะถวายที่ดินอันเนี้ยที่ดินเนี้ยให้กับวัดแห่งนี้นะครับเพื่อเอาไว้ใช้งานเป็นกิจของสงฆ์แล้วมีการได้โฉนดที่ดินอะไรมาครบสมบูรณ์แบบเลยอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับก็มีการถวายให้เรียบร้อยทีนี้เมื่อผู้ถวายให้เสียชีวิตลงนะฮะเหล่าบรรดาลูกหลานญาติพี่น้องก็อยากได้ที่ดินคืนนะฮะก็เลยไปพยายามมีเรื่องมีราวกับวัดเพราะว่ามูลค่าที่ดินนี่มันสูงมากๆเลย70กว่าล้าน80กว่าล้านนะครับประเด็นก็คือไปออกรายการโหนกระแสวันก่อนนะครับแล้วทางด้านของญาติที่เขาต้องการที่ดินฮุบที่ดินคืนเนี่ยเขาก็เหมือนว่าไปพยายามให้สำนักงานที่ดินออกโฉนดโดยแจ้งว่าโฉนดหายต่างๆนานาประมาณเนี้ยโฉนดหายต่างๆนานาให้ออกให้ใหม่นะฮะเขาเอาพยานไปด้วยนะครับไปที่สำนักงานที่ดินด้วยนะครับแต่ประเด็นคือที่ดินก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะฮะแต่เขาดันไปพูดในรายการโหนกระแสว่าโฉนดนะอยู่ที่วัดเอ้าโฉนดไม่ได้หายโฉนดอยู่ที่วัดไม่ใช่หรอก็เลยกลายเป็นข้อพิพาทกันเหมือนกับไปแจ้งเรื่องเท็จอะไรอีกจะโดนคดีอีกหรือเปล่าอย่างไรต้องการฮุบที่คืนนะฮะประมาณนั้นแล้วก็เมื่อวานวันก่อนก็ได้เอาแท่งปูนบาริเออร์อะไรมากั้นไม่ให้พระไม่ให้คนเข้าออกวัดโอ้โหอะไรจะขนาดนี้นะฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการเข้าพบพูดคุยกับคณะสงฆ์นะฮะคณะผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธและกองทัพธรรมได้นำพระครูอดุลนะฮะจากวัดนะฮะรวมทั้งญาติธรรมเดินทางไปที่สำนักงานที่ดินขอนแก่นนะครับซึ่งอยู่ห่างไปแค่3กิโลโดยมีรถยนต์สายตรวจของสภ.ขอนแก่นนำทางคุ้มครองตลอดเพราะเกรงว่าจะมีอันตรายพร้อมด้วยรถจักรยานยนต์สายตรวจคอยสังเกตการครับเมื่อเดินทางมาถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะฮะก็มีนักกฎหมายเชี่ยวชาญนั้นพระไตรปิฎกด้วยกันมาด้วยก็พาขึ้นไปยื่นเรื่องขอโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นของวัดตามกฎหมายท่ามกลางญาติโยมที่มาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็ส่งกำลังใจพร้อมหวังให้ข้อพิพาททั้งกล่าวนั้นยุติลงโดยเร็วนะฮะคุณผู้ฟังนะเขามีเอกสารนะถูกต้องตามกฎหมายที่ทางญาติเคยได้มีการถวายให้นะครับเนาะนายเฮียงมีลูก8คนแต่ป้าบัวไข่เผยว่ารับป้าดาเป็นทายาทคนที่9นะฮะนายเฮียงนี่คือคนที่ถวายให้กับพระนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วนายเฮียงนั้นแล้วนายเฮียงตายไปแล้วนายเฮียงมีลูก8คนแต่ป้าดาไม่ได้เป็นลูกนะไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันนะมาโวเวกวายในรายการประมาณนี้นะฮะแท้จริงนั้นนายเฮียงที่ถวายให้มีลูกแค่8คนนะป้าบัวไข่เผยว่ารับป้าดามาเป็นทายาทเพิ่มคนที่9เขาดูแลทุกอย่างนะจะมายกให้ได้ยังไงจึงยอมรับให้น้องดาเป็นลูกคนที่9นะฮะเอาละนะฮะคุณฟังจำคดีของน้ำพริกแม่ประนอมได้ไหมฮะน้ำจิ้มแม่ประนอมฮะที่ลูกคนเล็กฮะรู้เปล่าที่เขาพยายามจะฮุบโรงงานแม่ประนอมฮะจนกระทั่งมีเรื่องเวลากันลูกแท้ๆนะฮะ
ไปเชื่อฟังคำผัวล่ะครับผัวอยากได้โรงงานแม่ประนอมจนท่านตอนนั้นรัฐบาลเข้าไปเคลียร์ให้ว่าเป็นโรงงานเก่าแก่เนาะนะฮะอยากได้โรงงานอยากจะให้เซ็นนะฮะเหมือนในหนังเป๊ะเลยก็ฟังฮะมันเหมือนในหนังเลยนะฮะเหมือนเมื่อก่อนเราดูละครช่อง7ช่อง3เนาะคุณแม่คุณพ่อเซ็นหน่อยได้ไหมครับเซ็นนิดเดียวเซ็นแก๊กเดียวเองทุกอย่างก็จะเป็นอิสระนะฮะพ่อกำลังนั่งจะตายพังงาบคุณพ่อเซ็นสิครับเซ็นเดี๋ยวนี้เซ็นสิครับจะเซ็นหรือไม่เซ็นอย่างเงี้ยฟิลนั้นเลยนะฮะเหมือนในหนังไทยสมัยก่อนนะฮะอยากได้ที่ดินอยากได้โฉนดอะไรเงี้ยนะฮะนี่ถ้าว่าในเฮียนั้นเขาตื่นทำขึ้นมานี่ก็คงจะมาฟาดอารวาสเหมือนกันแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรนะครับโดยเมื่อเช้านี้พระก็บอกว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งมาเคาะห้องก๊อกนะฮะตอน4:00นะครับพระนั้นกลัวมากเลยกลัวว่าจะมาแบล็กเมย์เพราะว่ามีข่าวว่าพระนี่ไปมั่วสุมสีกาอะไรใช่ไหมฮะอาจจะมีการแบล็กเมย์ก็คือหรือเปล่าเพื่อให้เกิดความเสื่อมเสียพอพระเสื่อมเสียปั๊บเขาจะอ้างเรื่องราวต่างๆได้อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะโอ้โหนี่ถ้าเป็นงั้นจริงนี่ทำกันเป็นขบวนการเลยนะนะฮะอันนี้ก็เป็นสรุปข่าวแบบว่าที่ให้ดีเจฟังเนาะให้คุณฟังได้ฟังนะดีเจเล่าให้ฟังคุณฟังกันนะครับแล้วฟังหาคิดเห็นอะไรกับเรื่องนี้ประเด็นดราม่าในออนไลน์นะฮะทำใจสวัสดีเคดด้วยกันแล้วกันนะครับบ่าย3:46นาทีนะใครหนูว่ากล้าไหมป่าช้าฝังผีตายโหงหมายความว่าไงหมายถึงว่ามีป่าช้าด้วยเนี่ยเขาไม่สนหรอกพี่ได้ที่มานะฮะถ้าสมมติว่าป้าดาวคนนี้ถ้าเราฟังตามข่าวนะเราฟังสมมติตามข่าวนะถ้าเขาได้ที่มาปุ๊บเนี่ยเขาจะคงจะล้มวัดหมดนะฮะวัดต่างๆก็คงจะเอาดินมากรบหมดนะฮะพี่หงวิหารก็คงทุบทิ้งหมดนะฮะทุบทิ้งหมดเลยแล้วก็จะขายให้กับอาจจะแบ่งเช่าให้กับห้างสรรพสินค้าอย่างนี้แสดงว่าน่าจะมีคนมาสนใจติดต่อนะดีเจว่านะเหมือนกับว่าที่ดินนี้ทำเลมันทองใช่ไหม100 ล้านเงี้ยสมมติเนาะนะเอาไปให้สร้างห้างสินค้าสักห้างหนึ่งเอาไปขายต่อจาก7-80 ล้านอาจจะได้สัก500 ล้าน120 ล้านเงี้ยบวกกำไรเพิ่มขึ้นไปเอาไปสร้างนั้นสร้างนี้สร้างโรงงานเงี้ยเนาะคนเรานี่มันแบบจริงๆเนาะนะฮะเมื่อก่อนเขาเคยฝังศพเผาศพที่ตรงนั้นด้วยนะฮะเขาไม่กลัวหรอพี่เอาเงินดีกว่านายเฮียงถ้าฟื้นได้คงอยากจะเบิดหัวญาดาขนาดเน้อนะฮะกูยกให้วัดไปแล้วนะครับอีหาอุ้ยแรงมากเลยพี่สวัสดนะฮะมีหงอีหาด้วยนะฮะนี่ก็แรงเกินนะฮะหวานเจี๊ยบสิฮะ

มีประโยคที่ว่าเฮลส์บลูบอยหวานชื่นรื่นรมใช่ไหมสมัยก่อนเนาะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยละกันสำหรับเพลงนี้นะครับในกับเพลงที่มีชื่อว่าหวานหวานเจี๊ยบหวานจ๊าบนะฮะก็ได้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของสี่โมงเย็นแล้วตอนนี้ที่เชียงใหม่อากาศแจ่มใสดีนะครับเนาะ

คุณผู้ฟังครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะฮะก็มีเรื่องราวการทำเลียนแบบกันหลายครั้งวันก่อนที่เชียงใหม่ก็มีนักเรียน 4-5 คนนะครับลงโพสต์ตรงในลายกลุ่มเนาะลงข้อความในลายกลุ่มแชทบอกว่าจะเอาปืนไปกราดยิงที่โรงเรียนมงฟอร์ดตำรวจเต็มโรงเรียนเลยครับสุดท้ายก็เคลียร์กันได้แล้วนะครับเพียงแต่ล่าสุดนี้มีข่าวมาอีกแล้วเจอตัวแล้วนะครับนี่ที่นู่นฮะที่ประจวบคีรีขันธ์ครับเจอตัวแล้วนะครับนายจักรพันธ์ครับที่แท้เป็นนักเรียนอายุ16ปีส่งข้อความขู่ยิงในโรงเรียนดังที่ประจวบในลายกลุ่มกีฬาสีอ้างคึกขนองเจ้าที่เร่งสอบสวนนะครับก็จะคงจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเรื่อยๆนะฮะเป็นเด็กอายุ16ปีครับเป็นนักเรียนของโรงเรียนดังกล่าวที่บ้านนั่นแหละโดยขนาดพบตัวมีอาการตื่นเต้นตื่นตกใจหวาดกลัวมากเลยทีเดียวจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าส่งในกลุ่มกีฬาสีนะฮะเป็นสีเหลืองของโรงเรียนไม่ใช่อะไรผู้ปกครองนะฮะเยาวชนดังกล่าวก็ขอโทษนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็เข้าใจได้มันเด็กมันคือกระนองเนาะเหมือนเราสมัยก่อนเนาะทำอะไรคุณผู้ฟังก็คงจะมีคดีมีเรื่องราวเนาะสมัยก่อนเปิ่นๆนะเนาะทำอะไรแปลกๆหรือว่าคือกระนองบางคนที่โดดเรียนโดดกำแพงนะฮะก็เข้าใจได้ว่าวุฒิภาวะมันยังน้อยอยู่นะฮะแต่ช่วงนี้ใครเห็นเป็นต้องกลัวหมดแหละเป็นต้องกลัวหมดแหละนะจ๊ะอ่ะตอนนี้ก็ได้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของสีวงเงินกันแล้วนะครับวันนี้ฟังเพลงสบายๆได้กันตรงนี้ครับว่าจะเปิดเพลงฝรั่งสักสองเพลงนะก่อนจะฟังเพลงฝรั่งของเพลงไทยก่อนได้ป่ะนะจะพาไปเต้นกับสองเพลงได้ไหมเพลงจาก Trump Kingdom นะครับแล้วก็มีเดี๋ยวมีบาซูให้ฟังสองเพลงนะฮะวันนี้มีเรื่องผีเล่าให้ฟังหรือเปล่าคุณผู้ฟังทางบุญทลิกอาจจะไม่ได้ฟังเพราะเดี๋ยวจะสี่โมงเดี๋ยวจะมีสักเรื่องนึงแล้วกันเนาะ

เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะหุ่นหมีนะไม่ใช่หุ่นหมูนะหุ่นหมีนะอัปเดตคดีป้าดานิดนึงนะครับที่ขอนแก่นนะที่วัดป่าอรุณยารามนะฮะล่าสุดตำรวจขอนแก่นนะครับส่งหมายเรียกไปหาป้าดาแล้วครับกับเจ้าของรถ4คันที่ปิดทางเข้าออกวัดที่เอาท่อมาวางขวางประตูนะฮะชี้บุกรุกนะฮะอ้าวผีฟ้าทีนี้มาไว้กับป้าดานะฮะเดี๋ยวรับลาทางบุตรลิกก่อนกันเลยกันนะฮะ FM 90บุตรลิกนะครับเข้าสู่ช่วงเวลา4โมงเย็นพอดีเลยนะครับ

พี่ฟ้าปาร์ตี้นะเดี๋ยวให้ฟังเพลงฝรั่งสักสองเพลงได้ป่ะได้เดี๋ยวก่อนนะนี่เพลงช้าหรือเพลงไวเนี่ยช้าหรือไวอ๋อมาเพลงนี้ดีกว่าเดี๋ยวฝากให้กับคุณผู้ฟังเต้นสักเพลงดีกว่าชิคๆกันสักหน่อยเดี๋ยวจริงๆแล้วมีเพลงไวหนึ่งเพลงพิงร็อกนะฮะจะเปิดให้ฟังเดี๋ยวไปให้ฟังนะฮะเพลงนี้จังหวะได้นะ

โอ้โหสนุกดีกันนะเนี่ยนะฮะบอนนี่เอ็มครับก็ถ้า go home นะครับเห็นใจพี่โป่งจ้ะพี่โปร่งก็มาอย่าฟังเพลงจิ๋มหรอไม่ใช่จิ๋มของมนุษย์ร็อกนะ

ิไม่ดีอะไรหาจิไม่ดีอะไรเพลงนี้ยังไงนะฮะแปดแง่แปดงามนะเนี่ยจิไม่ดีอะไรนะฮะแต่ยังมีคนชื่อจิอยู่ไหมไม่แน่ใจไม่น่าจะมีแล้วเนาะเออเพลงจิมนะฮะตลกใครขอเมื่อกี้นะพี่เฟิร์สขอมาเหรอนอกจากมีเพลงจิมแล้วมีเพลงตลกกับเพลงอะไรไม่รู้นะฮะนะครับคือบางครั้งมีการแชร์คลิปออกมาเรื่องราวของตำรวจที่เหมือนกับเขาเสพยาใช่ไหมนะฮะมีคลิปตำรวจพัทลุงนะฮะนั่งเสพยาผ่านกล้องขณะอบรมไลน์ออนไลน์เพื่อนตำรวจร่วมงานเห็นเต็มๆรับไม่ได้ถ่ายคลิปส่งนักข่าวพร้อมรองผู้บัญชาการเบื้องต้นผู้การสั่งสอบแล้วนะเดี๋ยวรายละเอียดข่าวยังไม่มาเข้าใจว่าน่าจะเป็นการนั่งออนไลน์หมายถึงว่าเดี๋ยวนี้นะคุณผู้ชมฮะตำรวจครูต่างๆเนี่ยเวลาเขาอบรมกันเขาจะไม่ได้อบรมต่อหน้าละหมายถึงว่าไม่ต้องไปห้องอบรมไม่ต้องไปห้องประชุมแต่ว่าใช้มือถือฮะเปิดแอปพลิเคชันออนไลน์แล้วทุกคนก็ฟังเหมือนฟังดีเจอย่างเงี้ยเหมือนเราดูไลฟ์สดอะฮะแล้วภาพของหน้าของผู้อบรมก็จะเข้าไปด้วยเข้าใจไหมเหมือนกับคุณสมมติทุกคนเปิดกล้องหมดเลยดีเจก็เปิดกล้องเนี่ยทุกคนแค่วันนี้จะอบรมเรื่องของการทลายฝูงชนสมมติเนาะนะพี่โอก็เปิดกล้องทุกคนก็เปิดกล้องเลยแล้วเขาอาจจะลืมตัวนะฮะหรือเปล่าหรือยังไงภาพที่เขากำลังเสพยาทำอะไรมันก็จะเข้าไปด้วยคนในสมาชิกก็จะเห็นด้วยคล้ายๆโปรแกรมซูมเงี้ยนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้ตำรวจทหารมีทุกวงการโดยเฉพาะตำรวจนะวงการเช้าใช่ไหมมีทุกอย่างจริงวงการตำรวจไทยนะพี่โอ้เนาะนะฮะโอ้ my god แย่เลยแย่เลย

ึ่งเพลงนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอะไรอะลักหรอ The Moose นะครับ The Moose นะครับเดี๋ยวมาฟังข่าวนี้พี่โอพี่เพชรวันที่ใจครับพูดถึงตำรวจเมื่อกี้เจอนะครับที่แยกสารเด็กครับขับย้อนสอนมาเกิดอะไรขึ้นเอ่ยแยกสารเด็กเหรอฮะนั่นไงต้องระมัดระวังด้วยกันละกันนะฮะเจอตำรวจนะฮะตำรวจขับย้อนสอนแล้วหรือไงเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องไรเดอร์นะครับคุณผู้ฟังครับไรเดอร์หนุ่มเครียดนะครับนี่พี่โอต้องฟังข่าวนี้จากผู้เสียหายกลายเป็นผู้ต้องหาคดีรถไฟชนรถเมย์แยกมักกะสันนะฮะเอ๊ะยังไงเนี่ยนะฮะมาดูข่าวแล้วกันช่วงนี้ไรเดอร์นะฮะ RD ไรเดอร์4 โมงเย็นกับอีก14 นาทีนะครับ

เบอร์ดีเจครับที่ได้ส่งข่าวที่เจเมื่อกี้คือเจอตำรวจขับย้อนสอนแหมเป็นตำรวจขับย้อนสอนได้ยี่ล่ะฮะแหมแต่เป็นชาวบ้านโดนจับไปแล้วสวัสดีพี่ณัฐพงศ์เลยนะฮะโอ้นี่มาช้าพี่ไปไหนมากว่าจะมาก็สี่โมงกว่าแล้วเนี่ยนะฮะทิ้งรักลงแม่น้ำนะครับไปเปิดเพลงเยอะเลยนะฟังเพลงกันไปเล่าข่าวกันไปนะครับเพลงไทยเพื่อชีวิตเพลงฝรั่งบ้างผสมผสานกันไปนะครับเนาะ

0: นะเพลงนี้เป็นเพลงที่มีชื่อว่าไม่หันแลนะครับเป็นเพลงของหมูหนึ่งนะครับหมูหนึ่งพี่โอตัวใหญ่ของพี่โอแหละนะฮะดีเจครับขอเพลงให้พี่บอมหน่อยครับพี่บอมเบที่น่ารักไม่ทำท่าไม่ทำเท่าเหรอฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแหมทีมงานพี่ซอแทนนี่เยอะนะเนี่ยนะฮะส่งบรรยากาศมาวันก่อนส่งภาพมาดูด้วยนะฮะเอาลงมาทักทายกันนะครับนะมีพี่หม่องในหม่องบอกว่าดีใจครับขอเพลงหน่อยสิในหม่องว่าฝากเพลงด้วยเพลงอะไรครับในหม่องเพลงไวใช่ไหมเปิดเสียงในหม่องหน่อย
1: ดีใจครับ
0: ครับ
1: ปิดท้ายขอเพลงแม่ห้างหน่อยครับในหม่อง
0: แม่ห้างในหม่องอยากเต้นนะฮะอยากจะเต้นจะระวงสักหน่อยเสียงชัดนะเนี่ยเราอยู่พันนี่เสียงชัดพันนี่เลยเหรอเลยเฮ้อเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้ที่จะมีว่าจะเปิดเพลงฝรั่งหนึ่งเพลงใช่ปะมาขอเพลงสากลหนึ่งเพลงนะครับเมื่อกี้ขอไว้มาขอเพลงช้าหนึ่งเพลงเดี๋ยวสักครู่ค่อยเปิดเพลงที่ฝากมากันนะฮะว่าจะเล่าเรื่องหลอนสักเรื่องเอาไหมวันนี้เตรียมเรื่องจริงๆเล่าเมื่อคืนรอบหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวเล่าอีกรอบหนึ่งลันวันนี้มีเรื่องหลอนหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของนักดนตรีบริสแลมนะฮะนักดนตรีบริสแลมพี่เขยแต่ก่อนจะไปบริสแลมเราจะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกันพี่เขยครับเตรียมเครื่องเครื่องบินนะครับ Japan Airlines นะครับเราจะไปเที่ยวเมืองชินจุกไปเที่ยวชินจูกุกันนะฮะจะแวะซื้อของที่ห้างสรรพสินค้านะฮะแล้วก็แวะไปแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของญี่ปุ่นหลายพื้นที่นี่โตเกียวสแควร์นะครับ

ันต้องเป็นเพลงแนวโรแมนติกแน่เลยมันมีคำว่าบอกไอ้นี่ด้วยนี่ใช่ไหมหนึ่งเพลงที่ขอไว้ด้วยนะครับ Which in your remind นะครับ Tokyo Square เพลงนี้นะครับเป็นเวอร์ชันรีมาสเตอร์2016นะครับเขาบอกว่าเราทั้งสองคนจะเป็นคู่รักกันตั้งแต่เราสองคนน่าจะเป็นคู่รักกันมาตั้งแต่ในอดีตแล้วแน่ๆเลย We could be two loves for the past เราทั้งสองคนอาจจะเป็นคู่รักกันตั้งแต่ชาติปางก่อนนะฮะและในอนาคตเราก็จะยังมีกันและกันตลอดไป And the future is our change นะฮะเราจะยังมีกันและกันนี่หนึ่งเพลงความหมายดีๆนะครับมีความเป็นแบบจีนๆหน่อยอย่างเงี้ยแม่มันจีนหรือมันเป็นญี่ปุ่นไม่แน่นะฮะจีนเนาะเพราะมีคำว่าบอกไอ้นี่ไงนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะเดี๋ยวจะเป็นคนนึงที่ชอบดูหนังแบบยีนฮ่องกงสมัยก่อนนะที่ช่องของ True นะมันจะมีช่องที่มีชื่อว่าอะไรนะมันจะมี Asian Movie สักอย่างนึงนะฮะมันจะมีเขาจะเอาชอบหนังฮ่องกงเก่าๆยุคชนหลงเนี่ยมาฉายและภาพชัดมากคุณผู้ฟังมันไม่ใช่แบบลายๆมัวๆนะฮะแบบเขาเอาไปแบบทำกระบวนการให้มันภาพมันสวยฮะแล้วแบบเราจะได้เห็นบรรยากาศในยุคนั้นของฮ่องกงของจีนของไต้หวันอะไรเงี้ยในยุคสมัยปี90นะฮะเหมือนผู้หญิงฆ่าขยะเตะอะไรเงี้ยเขาก็เอามาฉายวนกันไปนะฮะในช่องทูมันจะมีช่องหนังไทยหนังจีนหนังฝรั่งเนาะแล้วก็กดดูหนังที่เป็นแบบของจีนอะไรเงี้ยนะครับหนังเอเชียนเอเชียอะไรเงี้ยนะฮะเขามาฉายเป็นภาคไทยก็สนุกดีก็สนุกดีนะเพราะว่าชอบดูบรรยากาศเก่าๆนะรวมถึงของฝรั่งเลยนะก็เลยชอบดูแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมันย้อนไปกลับไปได้เห็นบ้านเมืองเขาในยุคสมัยนั้นเนี่ยดูความทันสมัยของฝรั่งก็ดูเหมือนกันหนังฝรั่งเก่าๆนะฮะนะครับเอาล่ะขออีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวต่อตอนนี้สี่โมงครึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังขอหมูหนึ่งอีกหนึ่งเพลงใช่ไหมมาอยากจะฟังเพลงของหมูหนึ่งอีกหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่าไม่ทำเท่านะฮะมันเป็นยังไงไม่ทำเท่าเพลงเนี้ยมาฝากกับพี่บอมเบย์ด้วยกันแล้วกันนะฮะพี่บอมเบย์ที่น่ารักนะฮะซอแทนอยากฟัง

มีประโยคหนึ่งที่เจอสงสัยไม่ทำท่าแปลว่าอะไรไม่ทำท่าแปลว่าอะไรครับภาษาใต้ใช่ไหมช่วยบอกดิเจหน่อยมีคุณผู้ฟังเฉลยมาแล้วนะฮะมีท่อนหนึ่งบอกว่าอะไรนะสักอย่างนึงไม่ทำท่านะฮะภาษาใต้ครับเป็นเพลงจากหมู่หนึ่งคุณฟังอาจจะเคยเห็นแว๊บๆไหมในโซเชียลเขามีการแชร์กันผู้ชายตัวอ้วนๆใหญ่ๆฮะที่ใหญ่ๆที่ตัวใหญ่ๆเบิ่มเทิมที่เขาชอบโคเวอร์เพลงอ่ะน่าจะอาจจะเคยเห็นเนาะแวบๆจะเห็นแล้วว่าโอ้คนนี้หล่อหมู่หนึ่งนะฮะแล้วเขาก็มีเพลงเป็นของตัวเองหลายเพลงก็เสียงดีด้วยนะเสียงดีนะแต่ว่าแอบกังวลเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะฮะเบาหวานความดันไขมันนะฮะพี่ว่าดีใจครับว่าคำว่าทำท่าไปทำท่าได้แปลว่าไม่เสือกนะครับอุ้ยไม่เผือกนะฮะอ๋อไม่เผือกเนาะฮะแปลว่าไม่เสือกใช่ไหมอ่ะตอนท้ายเนี่ย

0: ี่ไม่เคยไปทำทาวก็พี่ไม่เคยไปเสือกเรื่องน้องใช่ไหมฮะ
1: เราก็รักแต่บ้าไปก็ไป
0: พี่ตั้มบอกว่าดีเจครับทำทาวแปลว่าเสือกครับดีเจแปลว่าเสือกใช่ไหมฮะพี่ตั้มจะสมมติพี่ตั้มอยู่จังหวัดไหนนะทำไมรู้ภาษาใต้เป็นคนใต้เหรอครับก็ลืมไปแล้วแต่ละคนนะฮะมาอยู่จังหวัดไหนกันบ้างนะฮะอย่าทำทาวนะฮะอย่าทำทาวเนาะก็จะเป็นศัพท์อย่างพี่โอเนี่ยเขาก็อยู่ภาคใต้มาก่อนเป็นคนเพชรบูรณ์จริงแต่ว่าอยู่ใต้มาก่อนจะรู้เขาเรียกว่ารู้ทุกสิ่งรู้ทุกอย่างเออสวัสดีพี่ทิพย์ด้วยกันละกันนะครับมาทักทายนะครับมาฟังข่าวสักหนึ่งข่าวแล้วเปิดเพลงเนี่ยมาเล่าเรื่องหลอนกันดีกว่านะก่อนปิดรายการช่วง5โมงเย็นวันนี้วันศุกร์ที่14นะฮะศุกร์14ไม่ใช่สุข13นะสุข13คนไทยจะเชื่อเรื่องหลอนนะฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังจำเหตุการณ์เขาเรียกว่ารถชนกันได้ไหมฮะรถไฟฟ้ารถไฟชนกับรถชาวบ้านที่ตอนนั้นที่มีคนตายอ่ะจำได้ไหมโอ้ที่เป็นข่าวใหญ่วันนั้นเนาะโอ้ตอนบ่ายพอดีเนาะนะครับปรากฏว่ามีหนุ่มไรเดอร์คนหนึ่งเขาเป็นร่างแห่ไปด้วยถูกคดีความเรื่องทั้งที่เป็นแค่คนขับรถไปเจอเหตุเฉยๆนะครับเนาะเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับนายอามานเอ้ยนายอามานต้องเป็นคนใต้แน่เลยนายอามานนะครับอายุ31ปีนะครับผู้เสียหายจากเหตุการณ์รถชนกันที่บริเวณแยกมักกะสันใช่ที่เดียวกันไหมพี่โอแยกมักกะสันนะเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับนายเอกภพนะฮะผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับหลังถูกเรียกสอบปากคำในฐานะผู้เสียหายกลับทุกแจ้งข้อกล่าวหาตกเป็นจำเลยนะฮะคือเรื่องของเรื่องคือวันนั้นเนี่ยนะฮะเขาไปรับลูกค้าจากย่านรัชดามาไปส่งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อถึงบริเวณแยกมักกะสันการจราจรติดขัดมากมีรถจำนวนมากจอดสะสมตรงแยกขาที่ไม้กั้นทางรถไฟไม่ลดลงเลยนะฮะไม่ได้ลดลงและยังไม่ได้ยินเสียงสัญญาณรถไฟด้วยจึงขี่เข้าไปยังจุดเส้นเหลืองเพื่อให้พ้นจากแนวรถไฟจากนั้นไม่นานครับรถไฟได้พุ่งชนรถเมย์ก่อนที่รถเมย์จะกระแทกรถคันอื่นนะครับรถมอเตอร์ไซค์หลายคันล้มนะฮะทำให้รถของตัวเองได้รับความเสียหายเหมือนกันตัวเองและลูกค้าก็ล้มเหมือนกันบาดเจ็บนะฮะหลังเกิดเหตุตนนำลูกค้าส่งที่โรงพยาบาลพระราม9แต่ไม่สามารถรักษาได้ก็ไปต่อที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งนะแล้วกลับไปลงบันทึกประจำวันนะกับตำรวจไว้ก่อนพร้อมพาลูกค้าที่อยู่ในเกิดเหตุไปให้ปากคำที่ตำรวจด้วยหลังเกิดเหตุสิ้นสุดลงนะครับประกันรถมอเตอร์ไซค์ได้รับสตางค์มา31,000ก็เลยเอาไปดาวมอเตอร์ไซค์คันใหม่นะครับเอามาใช้งานนะครับต่อมากรกฎาคมที่ผ่านมาตนได้ไปแจ้งตนได้รับการแจ้งให้ไปพบอัยการโดยถูกดำเนินคดีร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์รวม6คนนะฮะมีคนขับรถเมย์คนขับรถไฟคนโบกธงคนขับกระบะคนขี่มอเตอร์ไซค์เอาคนขับกระบะก็โดนเลยฮะโดยไม่ทราบมาก่อนว่าตัวเองมันตกเป็นจำเลยกระทั่งต้องเตรียมเงินประกันในที่สุดไม่สามารถประกันตัวได้สุดท้ายก็ต้องอยู่ในเรือนจำหนึ่งคืนโอ้โหอามานเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ทำให้รู้สึกกังวลคือก็ข่าวหาดังกล่าวนี่นะฮะนอกจากจะเป็นเรื่องของการกระทำประมาทแล้วมันมีเรื่องของยาเสพติดด้วยเขาพยายามยัดข้อหายาเสพติดใส่เข้าไปด้วยนะแอมเฟตามีนผิดกฎหมายนะฮะทั้งที่ไม่เคยเสพยามาก่อนนะฮะตนไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุนะฮะไปแค่คนขับไปแล้วไปเจอเหตุการณ์แต่กลับอัดยัดใส่สำนวนคดีนะฮะก็บอกว่าวันนี้เอามาแจ้งข่าวมาขณะที่ล่าสุดตำรวจนะครับรับทราบเรื่องแล้วขอตรวจดูข้อมูลก่อนขณะนี้สำนวนอยู่ในขั้นของอัยการส่วนการที่เจ้าตัวมีชื่อเป็นจำเลยนั้นอาจจะมีผลมาจากพฤติกรรมของคดีที่ระบุรวมอยู่ในคำฟ้องไม่ได้หมายความว่าจะถูกกล่าวหาในทุกข้อกล่าวหาเขาว่าอย่างนั้นนะฮะหากไม่มีพยานหลักฐานยืนยันการเสพติดยาก็ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานรายบุคคลทางนี้เนื่องจากคดีอยู่ในขั้นตอนพนักงานอัยการตรวจสอบสำนวนนะฮะจึงแนะนำให้เจ้าตัวประสานสอบถามอัยการเจ้าของสำนวนโดยตรงเลยนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าข้อกล่าวหาใดเป็นที่ตัวเองนั้นโดนบ้างนะฮะส่วนความกังวลเรื่องประวัติอาชญากรรมว่าเคยเสพยาไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ได้ว่ามันจะแบบนั้นเสมอไปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะให้ความช่วยเหลือเองนะฮะเรื่องนี้ยังไงแปลกๆระเด้อนะฮะจะพยายามหาผู้ผิดยัดเข้าไปเพิ่มเหรอฮะหรืออย่างไรนี่เห็นไหมนะฮะเดี๋ยวเราติดตามข่าวนี้กันแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะขับรถไปประสบเหตุแต่กลับกลายเป็นคนที่โดนคดีไปด้วยนะครับและยังโดนยัดข้อหายาเสพยาไปด้วยนะฮะต้องระวังนะบางครั้งที่มันซวยนะอยู่เฉยๆก็กลายเป็นผู้ต้องหาได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็นำมาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันด้วยกันแล้วกันครับนะอ๋อพี่ตั้มเป็นคนสุราษฎร์ธานีหนุ่มใต้นะครับนะฮะมีคำถามครับหนุ่มใต้ครับพี่วันดีใจครับถ้าเราจะพูดคำว่าทนายหนุ่มขาดหุ้นเนี่ยรู้ไหมครับว่าแปลว่าอะไรถามแฟนรายการคนใต้ดูสิอันแรกมันพิมพ์ผิดเลยยกทนายหนุ่มขาดหุ้นเหรอฮะเดี๋ยวเป็นคนบ้าๆบอๆป่ะเป็นคนไม่เต็มบาทป่ะถ้าได้จะจำไม่ผิดอ่ะใช่หรือไม่ใช่หรือมั่วคนขาดหุ้นนะ าแล้วครับจะขาดหุ้นจะขาดทุนนะฮะก็ฟังดีเจได้กันละกันช่วงนี้มางั้นเดี๋ยวขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องหลอนดีกว่าเอ๊ะเราเปิดบอดี้สแลมดีเราจะเล่าเรื่องบอดี้สแลมนี่ใช่ไหม

ถ้างั้นฟังวงซิลก่อนเดี๋ยวค่อยฟังริสแลมเดี๋ยวจะฟังเรื่องหลอนกันนะครับเรื่องหลอนจากดนตรีบอดี้สแลมนะฮะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวได้ฟังกันนะครับเมื่อคืนเล่ารอบหนึ่งเดี๋ยวจะรีลันอีกรอบหนึ่งนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ามีชื่อว่าจุบลานะครับกันจากวงซิลที่ขอไปด้วยกันละกันครับจุบลาเกือบจะลารายการเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องหลอนกันสักหน่อยดีกว่าวันนี้หลอนมาไวฮะวันนี้คิวเพลงหมดไวก็เลยเล่าไวก่อน5โมงก่อนที่คุณฟังจะเลิกงานกันนะครับก็ต้องมีเล็กๆน้อยๆที่เจนพยายามจะฟังเรื่องราวต่างๆจะเอาเฉพาะคนดังๆนะฮะแล้วก็คนที่น่าเชื่อถือได้เพราะบางครั้งบางทีเราฟังในโซเชียลในออนไลน์เนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องแต่งนะส่วนใหญ่เนาะโดยเฉพาะรายการที่เราฟังในวิทยุในออนไลน์ต่างๆนะครับแต่ถ้าว่าเราได้มีโอกาสได้ฟังจากคนดังคนที่เป็นนักร้องดาราศิลปินเนี่ยนะครับมันก็จะมีความพิเศษกว่าตรงที่ว่าเขาเล่ามาจากเรื่องจริงเรียวๆที่เขาเจอเลยแล้วก็มีหลักฐานมีคนเห็นเหมือนกันซึ่งดีใจเชื่อว่าคนที่เป็นดาราคนดังเขาเจออะไรเขาเล่าอย่างนั้นเขาไม่มีมาตอแหลเพราะว่ามันเป็นชื่อเสียงไงนะครับไม่งั้นจะเป็นปูมันธนา ปูมันธนาจะเป็นนาธานโอมานนะฮะสองคนนี้ได้ชื่นชื่อว่าเป็นคนที่ตอแหลอุ้ยตอแหลนาธานโอมานนี่มีเรื่องตอแหลหลายเรื่องนะฮะแต่ก็เสียชีวิตไปแล้วปูมันธนานี่ก็เป็นเรื่องตอแหลเรื่องการยืมเงินนะฮะเขาก็เลยเอามาเหมือนกับเอามาเล่นเอามาแซวกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนดาราคนอื่นก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรนะฮะสวัสดีพี่ข้าวเปล่าด้วยกันฮะดีเจลืมเพลงผมหรือเปล่าอุ้ยลืมจริงๆพี่เดี๋ยวเปิดให้แป๊บหนึ่งเพลงมากกว่าของ Clockwork เหรอฮะนะเดี๋ยวจะเปิดให้เดี๋ยวขอเล่าก่อนไหมเดี๋ยวมันจะ5โมงเดี๋ยวคนฟังจะไม่ได้ฟังกันเนาะนะครับมาเริ่มเลยไหมเรื่องหลอนจากพี่ปิ๊ดนะครับต้องบอกคุณฟังก่อนนะครับว่าบอดี้สแลมเนี่ยเขาเริ่มก่อตั้งวงตั้งแต่ปี45-46แต่จริงเข้ามาก่อนแล้วตั้งแต่ปี40-41-42เนาะตั้งแต่เป็นวงละอ่อนมาก่อนเมื่อก่อนเขาใช้ชื่อว่าวงละอ่อนนะครับวงละอ่อนมาก่อนนะครับทักทายพี่สีหน้าได้แล้วนะฮะทักดีเจก็หมดเวลาอีกแล้วก็ทักกลางคืน พี่สีหน้าเดี๋ยวฟังเรื่องผีย้ำอีกรอบนะเรื่องเดิมเมื่อคืนนี่แหละนะฮะเดี๋ยววนอีกรอบนึงนะฮะเรื่องเดิมเลยนะฮะมาฟังเรื่องหลอนกันดีกว่าบอดี้สแลมนั้นถือว่าเป็นหนึ่งวงดังในตำนานที่หลายคนติดตามผลงานนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขามีชื่อว่าวงละอ่อนนะฮะโดยพี่ตูนบอดี้สแลมเป็นนักร้องนำแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงบางคนนะฮะตอนนั้นมีพี่เผานะฮะยังอยู่ก็คือหมายถึงว่าตัวของมือเบบิต้าอาจจะมีการสลับมีการเข้าออกอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณเผาเนี่ยออกไปไม่ได้อยู่แล้วกับบอดี้สแลมแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีสมาชิกคนอื่นมาแทนแล้วก็ยังอยู่นะฮะเราไม่ค่อยรู้จักเนาะเพราะว่าเขาไม่ค่อยพูดถึงดนตรีไงเราก็เลยจำไม่ได้เราจำได้แต่ตูนคนเดียวนะฮะเหมือนโปเตโต้ก็จำได้แต่ป๊าบคนเดียวอะไรอย่างงี้นะฮะสวัสดีทักทายคุณว่าอะไรอ่ะPSP STD Nose นะพี่โนสนะฮะขอเพลงรักแท้นี่คือหลอกลวงหน่อยครับจาก PPP flat บอกไปกับช่างตั้มลำปางนะครับ P flat เหรอฮะโอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเดี๋ยวสักครู่เราเปิดให้ฟังนะครับช่างบอกไปกับช่างตั้มลำปางนะฮะโอเคเอ๊ะช่างตั้มนี่เฮ้ยเดี๋ยวช่างตั้มนี่คือเมื่อก่อนหรือป่ะที่ฟังดีเจเมื่อก่อนหรือป่ะใช่ไหมที่เคยขอเพลงประมาณ 4-5 ปีแล้วอ่ะเออใช่นะฮะที่ว่านั่นน่ะเออหายไปเลยนะฮะเอามาต่อว่าจะขอเพลงจะพูดก็นะ มาขอซาวหลอนก่อนจะได้เข้ากับบรรยากาศในช่วงเย็นนี้นะครับมาบริสแลมนั้นถือว่าเป็นหนึ่งวงครับที่เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตต่างๆเนี่ยทางค่ายเพลงก็จะมีการจองห้องพักนะฮะแล้วก็จองที่พักต่างๆซึ่งทุกๆคนที่เป็นนักดนตรีครับก็จะมีโอกาสได้เจอเรื่องราวหลอนๆมากมายนะครับเอาแบบเรื่องเบาๆก่อนเนาะเราจะเอาเบาๆแล้วก็ค่อยๆกระเถิบให้มันดูรุนแรงขึ้นน่ากลัวขึ้นนะฮะพี่ปิ๊ดเนี่ยฮะก็เป็นนักดนตรีนะมือเบสกีตาร์นะฮะของบริสแลมเหมือนกันนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ซื้อบ้านไว้อยู่ซื้อบ้านไว้อยู่กับภรรยากับครอบครัวนะครับทุกๆครั้งที่เวลาทีมงานมีการติดต่อคอนเสิร์ตต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมาหาที่บ้านซึ่งเขามีกุญแจบ้านอยู่แล้วสมมติพี่เขามาอยู่พี่ปิ๊ดเขามาอยู่เนี่ยก็ทีมงานก็จะไขกุญแจเข้ามานั่งเลยมีครั้งนึงนะฮะทีมงานนะมาติดต่อเรื่องคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เข้ามาที่บ้านมานั่งรอก่อนที่ห้องรับแขกก็นั่งตอนสมัยนั้นไม่มีมือถือนะฮะก็คือเปิดทีวีดูอะไรก็ว่ากันไปเขาบอกว่าได้ยินตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านสักคนเลยแต่ปรากฏว่าชั้นบนนะฮะมีเสียงเดินนะเสียงเดินเหมือนเดิมกระทึบเท้าอ่ะตุ๊บตับตุ๊บตับนะฮะเดินไปมาตลอดเลยในด้วยความสงสัยของทีมงานก็เลยเดินเข้าไปส่องข้างบนเอ๊ะก็ไม่มีใครนะไม่มีใครนะก็เริ่มหลอนแล้วเพราะเป็นช่วงเย็นแล้วเริ่มค่ำเริ่มมืดแล้วนะก็เลยรีบโทรหามาหรือยังตอนนี้อยู่บ้านแล้วนะไงฮะสักพักนึงเดินละเดินวนเวียนเดินแล้วก็กระทึบเท้าปังด้วยนะเขาตกใจมากนะฮะก็เลยรีบวิ่งออกไปอยู่ที่หน้าประตูบ้านรอกลายเป็นว่าทีมงานไม่กล้าเข้าบ้านได้ไปยืนรอที่ปากประตูนะทิ้งข้าวของไว้ข้างในยืนรอจนแบบโอ้โห6โมงเย็นกว่าจนมืดนะฮะจนเจ้าของบ้านพี่ปิดมือกีตาร์เบสมาก็มีอะไรทำไมไม่เข้าบ้านเนี่ยเขาบอกว่า
เดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวคุยงานกันก่อนนะฮะรีบคุยงานเสร็จก็รีบกลับไม่ทันบอกอะไรเลยแล้วเขามาโทรมาคุยทีหลังเขาว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ปรากฏว่าหลังจากที่พี่ปิ๊ดเจ้าของบ้านนะที่เป็นมือกีตาร์เบสนะฮะของบริสแลมทราบเรื่องก็บอกว่าโอ้โหมีคนเจออีกแล้วหรอเขาบอกว่าที่ก่อนหน้าที่ผ่านมาเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนกันบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ซื้อไว้กับภรรยาเพื่ออยู่ด้วยกันนะฮะซื้อเอาไว้นะครับก็รู้สึกว่าไม่อยู่คนเดียว2คนกับภรรยารู้สึกว่ามีคนอยู่ด้วยตลอดทุกๆครั้งที่นอนก็จะมีคนเดินวนเวียนอยู่ข้างนอกกินข้าวก็จะมาเดินป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กมีเสียงให้ได้ยินตลอดเวลานะครับมีครั้งหนึ่งนะพี่ปิ๊ดบริสแลมเนี่ยเขาจะไปบ้านนะครับที่หัวหินพอดีคุณพ่อเนี่ยเป็นทหารเรือที่หัวหินคุณผู้ฟังครับก็เลยคิดอะไรสนุกๆ สักนิดนึงนะครับบอกว่าเอ๊ะคุยกับภรรยาว่าเออเธอนะฮะเขาว่าบ้านเรามีผีอ่ะเราลองขอหวยปะเพื่อถูกหวยก็คุยกันเล่นๆนะอุ้ยเธอเนี่ยงมงายนะก็คุยกันไปนะฮะเกรย์พูดตะโกนออกมาดังๆช่วงอาหารเย็นว่าเออเนี่ยบ้านหลังนี้ได้ยินข่าวว่ามีผีใช่ไหมมีคนเจอหลายคนแล้วนะแต่แม้ถ้ามีจริงเนี่ยช่วยให้หวยได้ไหมขอหวยตรงๆเลย2ตัวรางวัลที่1เลยก็ดีนะฮะเดี๋ยวจะซื้ออาหารทะเลซีฟู้ดมาฝากจะกินอะไรเดี๋ยวจะกลับไปบ้านที่หัวหินเดี๋ยวจะซื้อมาฝากเลยนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือพูดเล่นๆลอยๆออกไปนะฮะที่โต๊ะอาหารก็ไม่ได้สนใจอะไรพอตกอีกวันนึงนะครับก็ไปหาพ่อนะพ่อเป็นทหารเรือเป็นข้าราชการในสมัยนั้นนะก็ไปเที่ยวไปอยู่ที่หัวหินนะครับก็ไม่มีอะไรก็ไปเที่ยวหนึ่งไปนอน1คืน2คืนอะไรเงี้ยฮะตามภาษาก็ขากลับก็แวะซื้อซีฟู้ดโอ้โหซื้อกุ้งหอยปูปลามาเต็มทีเดียวขนกันใส่คันรถมาเลยแล้วกลับมาที่บ้านตกค่ำหลังมาสัปดาห์หนึ่งนะก็กลับมานั่งกินกันลืมทุกอย่างหมดละลืมแล้วหวยก็ไม่ถูกด้วยนะครับผ่านมาที่1วันที่16มาแล้วก็ไม่ถูกหวยก็ไม่ได้สนใจก็เอาปูอะไรมาแกะกันนะเอาปูมานึ่งอะไรกินกันอุ๊ยอร่อยมากช่วงที่พี่ปิ๊ดและภรรยาเขากำลังจะกินกุ้งหอยปูปลาที่ซื้อมานะฮะกำลังจะแทะจะกินจะอะไรก็ตามแต่มีเสียงเคาะนะตรงตู้ปลาเขามีตู้ปลาอยู่ตรงกลางบ้านป๊อกป๊อกป๊อกสามรอบคุณผู้ฟังตอนแรกก็เงียบไปแล้วก็ตอนนั้นสมัยนั้นมันยังไม่มีโซเชียลเนาะถ้ามีโซเชียลก็จะเปิดเพลงสนั่นกันนะฮะคนผู้ฟังฮะโซเชียลมันทำให้เราไม่สังเกตคนรอบข้างนะเข้าใจไหมฮะคือถ้าเราเล่นมือถือเนี่ยเราจะไม่สนใจเสียงใดทั้งสิ้นเลยแต่ยุคนั้นไม่มีโซเชียลไม่มีเฟซบุ๊กอะไรสิ้นก็อะไรก็กินข้าวต่อนะสักพักหนึ่งกำลังกินต่ออะไรละป๊อกป๊อกป๊อกแต่ไม่มีคนอะไรสักอย่างเลยนะฮะตอนเริ่มขนลุกแล้วเฮ้ยเธอได้ยินป่าวได้ยินป๊อกป๊อกป๊อกนะสักพักหนึ่งนะฮะมารอบหนึ่งรอบนี้ของล่วงเพลาะนะฮะเหมือนมีคนมาชนของในล่วงสักอย่างอ่ะในห้องครัวตกใจนะลุกยืนขึ้นวิ่งไปส่องดูไม่มีใครสักคนเลยตอนนั้นเริ่มขนลุกกันแล้วเอ้าตายแล้วทำไงดีเธอนะจะเมียแฟนภรรยาบอกเออเธอลืมไปป่ะตอนนั้นที่เราจะไปหูหินกันอะที่เธอบอกว่าถ้ากลับมาจะซื้อซีฟู้ดมาให้เขากินนะเขาไหนก็ผีไงที่เราคุยกันในบ้านอย่างนี้นะเออจริงด้วยก็เลยจัดแจงหาเอากุ้งหอยปูปลานะครับปูเนี่ยมาใส่ในถ้วยเล็กๆอะฮะเอาทูบปักแล้ววางไว้ที่ทางเดินเล็กๆนะในบ้านป้าก็เงียบกิบหลังจากนั้นไม่เงียบกิบเลยลักเงียบทั้งคืนเลยนอนกลางคืนไม่มีเสียงป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กอะไรทั้งสิ้นเลยก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะเธอเราจะอยู่บ้านหลังนี้ต่ออยู่ไหมหรือยังไงดีเลยจะเอาพระมาทำพิธีหรือเปล่าเขาอยู่จริงๆด้วยบ้านหลังนี้ซื้อมือสองมานะฮะซื้อมือสองมาอันนี้คือพี่ปิ๊ดบริสแลมนะเล่าให้ฟังนะฮะพี่บริสแลมเป็นคนหนึ่งที่มีเซนส์ครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจนะไปหาพ่อนะครับที่หัวหินไปขอพักที่นู่นเพราะว่ารู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่อยู่บ้านหลังนี้นะครับไปที่หัวหินแทนไปอยู่ที่นั่นนะครับก็ไปเจอเรื่องหลอนอีกเรื่องนึงนะฮะซึ่งเขาบอกว่าคนมีเซนส์มันมักจะเจออะไรแปลกๆนะครับพี่ปิ๊กเขาเล่าให้ฟังว่าในช่วงที่กำลังนั่งดื่มเหล้ากันมีเพื่อนหลายคนเลยนะมันจะเป็นบ้านพักข้าราชการนะครับที่เป็นบ้านสีขาวๆฮะที่เป็นโบราณบ้านไม้นะฮะแล้วนั่งดื่มกันอยู่ในชั้น2ของบ้านอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วข้างนอกมันจะมีระเบียงแล้วก็มีหน้าต่างอะไรอย่างประมาณนั้นแหละนะฮะแล้วปรากฏว่าในช่วงที่กำลังนั่งดื่มกันเคลิ้มๆเหมือนจะเมาๆนะฮะพี่ปิ๊ดเขาได้เห็นเป็นร่างสีขาวๆพริ้วๆนะฮะมันลอยผ่านหน้าต่างเหมือนกับยืนจะว่ายืนก็มายืนเดินไปเดินมาแถวระเบียงแต่ประเด็นคือระเบียงมันยืนไม่ได้ฟังมันเป็นไม้เก่าโบราณถ้ายืนแล้วมันหักเลยเขาก็เลยมีการสะกิดเพื่อนข้างๆเฮ้ยเห็นหรือเปล่าหรือว่าเมาหรือว่าตาลายหรือเปล่าเพื่อนบอกเฮ้ยเห็นเหมือนกันใครอ่ะนะฮะแต่ด้วยความที่ก็กลัวด้วยเนาะแล้วก็เพื่อนคนอื่นก็กำลังเฮฮาปาร์ตี้กันดื่มก็เลยไม่คุยกันก็เลยแบบปล่อยผ่านไป
ปผ่านไปแต่ก็เห็นอยู่นะฮะหางตาเห็นอยู่ลอยเคลื่อนไปเคลื่อนมานะฮะเหมือนเขามาส่องดูหรือยังไรไม่แน่ใจก็เลยพอกินเสร็จแล้วปั๊บก็ด้วยความง่วงเนาะก็พากันไปนอนอะไรหมดเลยก็ปล่อยหางกันกินทิ้งไว้ตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วนะครับก็มีโอกาสได้ถามพ่อเป็นทหารเรือว่าพ่อเมื่อคืนน่ะลูกเห็นผู้หญิงสีขาวมันลอยตรงหน้าต่างน่ะพ่อก็นิ่งไปได้พักนึงนะฮะพ่อก็บอกว่าเห็นหรอเห็นยังไงก็เล่าให้ฟังอยู่ตรงระเบียงนี่ตรงนี้น่ะเนี่ยก็พาไปดูมันยืนไม่ได้นะตรงนี้น่ะพ่อก็มีคนเจอหลายคนแล้วลูกไม่ใช่เราคนเดียวตกใจสิฮะอุตส่าห์หนีผีจากบ้านมาเจออีกมาเจอที่หัวหินอีกเขาบอกว่าคนมีเซนส์นะเนาะทุกที่ทุกตารางนะมีผีหมดเลยนะก็เลยทุกหลอนมากนะครับจากนั้นก็เลยตัดสินใจขายบ้านนะครับที่ว่าเป็นบ้านที่มีเสียงป๊อกป๊อกกันนะที่ว่าเขากินนะซีฟู้ดนะก็เลยตัดสินใจขายบ้านแล้วก็ไปซื้อบ้านหลังใหม่ไปซื้อที่ใหม่ดีจะไม่แน่ใจว่าซื้ออะไรนะก็คือเขาขายไปเลยก็อยู่ไม่ได้เขากลัวทั้งสองสามีภรรยานะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะเรื่องที่สองนะก็คือมีเซนส์เจอเบาๆทีนี้เรื่องใหญ่ที่มันเห็นกับตาแล้วก็มันเป็นเรื่องที่หลอนหลังจากนั้นผ่านไปครับหลายเดือนบริสแลมนะครับได้มีการทัวร์คอนเสิร์ตในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานต่างๆทุกครั้งก็จะมีการเช่าโรงแรมในตอนนั้นเนี่ยยังเป็นบริสแลมรุ่นเก่าอยู่ประมาณปี240ปลายก่อน50นะฮะยังเป็นพี่เผายังอยู่นะฮะสมาชิกบางคนยังอยู่ยังไม่ได้ออกไปนะฮะในวันนั้นนะครับพี่ปิ๊ดที่เล่านะฮะเขาได้นอน2คนกับคุณเผาคุณพี่เผานะฮะโดยพี่ตูนบริสแลมพี่ตูนนะฮะแล้วก็อีก3คนนอนอีกห้องนึงตรงกันข้ามกันปกติแล้วบริสแลมเวลาไปถึงโรงแรมจะไปถึงตอนกลางวันนะครับทุกคนก็จะนอนบ้างเล่นเกมสมัยนั้นยังไม่มีโซเชียลนะครับพี่ตูนบริสแลมแล้วก็คนอื่นๆ3คนเขาจะเล่นเกมกันเขาเรียกว่าเกมเหมือนเกมจอยเกมอะฮะที่เขาต่อทีวีอะเกม PlayStation อะไรประมาณนั้นในยุคนั้นเนาะก็เอาต่อกับทีวีเขาก็เล่นกันอยู่ห้องข้างๆห้องตรงข้ามโดยการเปิดประตูทิ้งไว้ส่วนห้องนี้เขาจะนอนกันก็คือมีพี่ปิ๊ดแล้วพี่เผาพี่ปิ๊ดใช้วิธีการนอนเพราะว่าขอนอนคนที่เจอผีนะฮะส่วนพี่เผาเนี่ยใช้วิธีการอ่านหนังสือแต่ละคนจะมีโมเมนต์ของตัวเองที่หลากหลายนะครับโดยพอไปถึงปั๊บในห้องนอนปั๊บเนี่ยก็เดินเข้าไปในส่วนของโรงแรมนะครับก็พี่ปิ๊ดเนี่ยเขาเลือกเตียงที่อยู่ตรงบริเวณใกล้ๆกับหน้าต่างส่วนพี่เผาเนี่ยอยู่เตียงอยู่ตรงข้างๆอีกอันนึงนะฮะแล้วก็พี่เผาก็ไม่หลับเอาหนังสือมานั่งอ่านหนังสือนิยายอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะพี่ปิ๊ดเนี่ยใช้วิธีการนอนคุมโปงเพราะอากาศหนาวเพราะเปิดแอร์เย็นมากเลยก็เอาผ้าห่มเนี่ยมาคุมโปงแล้วนอนตะแคงนะฮะนอนตะแคงและสายตาเนี่ยก็มองไปที่หน้าต่างที่อยู่ตรงข้างนอกนะครับในช่วงที่เขานอนตะแคงแล้วก็แง้มเขาเรียกว่าผ้าห่มมานิดนึงนะครับเพื่อจะเอาสายตาเนี่ยลอดออกไปนะลอดออกไปข้างนอกเพื่อจะมองเห็นแสงของหน้าต่างลำไรนะครับเขาบอกว่าในช่วงที่กำลังมองเห็นเนี่ยปรากฏว่าเขาเห็นเป็นร่างนะครับเป็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งตัวอ้วนๆใหญ่ๆตัวอ้วนตัวหนาตัวใหญ่เลยตัวคือมันเหมือนไม่ใช่คนไทยฮะตัวหนาๆสูงๆเดินกลับไปกลับมาตรงบริเวณหน้าต่างเดินไปแล้วก็เดินย้อนมาเดินไปก็เดินย้อนมานะฮะเขารู้สึกตกใจเขาบอกเอ๊ะอันนี้เรื่องจริงหรือฝันนะฮะแต่ว่าเขามีการในช่วงนั้นกำลังง่วงอยู่ก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันเป็นใครกันวะมันกระด่าในใจว่ากูจะนอนอะไรเงี้ยกูจะนอนมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเงี้ยประมาณนี้นะฮะสักพักหนึ่งพอเขาคิดในใจว่าเฮ้ยมันเป็นใครวะเงี้ยไอ้ร่างที่เป็นคนคือยังเห็นเป็นใส่เสื้อผ้านะนะครับเขาเดินหันกลับมาที่พี่ปิ๊กที่กำลังนอนอยู่นะเดินกลับมาแต่ว่าเขาไม่เห็นหน้านะเพราะมันเห็นแค่เอวเพราะตัวเขาสูงเลยผ้าห่มไงฮะเขาเดินกลับมาเดินกลับมาแล้วมันหยุดที่บริเวณด้านหน้าของพี่ปิ๊กที่กำลังนอนตะแคงอยู่ฮะอันนี้พี่ๆเขาเล่าให้ฟังนะกึ่งหลับกึ่งตื่นเขาบอกว่ามีความรู้สึกว่าชายคนนี้เอามือนะกดนะฮะกดลงไปบริเวณตรงหัวของเขาตรงหัวเลยกดให้มันจมลงกับเตียงอะฮะเขาตกใจมากพยายามปองๆนะเหมือนคนจมน้ำฮะอันนี้พี่เขาเล่าให้ฟังนะใช้วิจารณญาณนะฮะเขากดแล้วหายใจไม่ออกอยู่ประมาณสักเป็นนาทีนะเขาแล้วเขาพยายามดิ้นขายกขาขยับขาแต่ว่าเจ้าชายนี้ตัวนี้ชายคนนี้ตัวใหญ่มากร่างใหญ่มากนะเขาพยายามต่อสู้ในความฝันกึ่งหลับกึ่งตื่นนะฮะเขาพยายามสู้เพื่อจะให้ตัวเองหลุดออกมาบอกว่าอยู่ตั้งนานนะครับจนกระทั่งเขาหลุดออกมาปั้งพอหลุดปั๊บเขาวิ่งออกจากห้องเดียวนะฮะพี่เผาที่อยู่ห้องข้างตกใจเฮ้ยมีอะไรแล้วนั่งมองอ้าปากค้างทีเดียวแล้วมีอะไรพี่ลอกนะพี่เผาก็วิ่งออกไปด้วยกัน2คนนะฮะวิ่งออกไปข้างนอกชั้นล่างนะหลอนมากๆเลยแล้วก็พี่ตูนอยู่ห้องข้างก็รู้เหมือนกันก็วิ่งตามเหมือนกันว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
ก็ลงไปข้างล่างแล้วเล่าให้กันฟังว่าเฮ้ยเจอเหตุการณ์แบบนี้เห็นผู้ชายคนหนึ่งมาเดินตรงบริเวณหน้าต่างแล้วเอามือมากดหัวให้จุ่มลงหายใจไม่ออกนะครับแล้วสิ่งที่มันน่าอัศจรรย์น่าแปลกใจคุณฟังรู้ไหมว่าเอ๊ะพี่คนนี้เขาอาจจะฝันหรือเปล่ากึ่งหลับกึ่งตื่นไหมฝันอย่างที่ดีเจเคยเล่าให้ฟังเนาะความฝันที่เกิดขึ้นจากการมโนภาพของเราเองเนี่ยแต่สิ่งที่มันเหนือจินตนาการคือตัวของพี่คนเนี่ยที่นั่งข้างๆอ่ะที่อ่านหนังสือฮะเขาเห็นว่าพี่ปิ๊ดน่ะตัวนะฮะจมลงไปเหมือนมีคนกดจริงๆจมลงไปในเตียงซึ่งเตียงห้องนอนในโรงแรมมันจะอ่อนนิ่มมากๆใช่ไหมฮะเขากดจมลงไปเลยมันจมไปแล้วเขาก็ตกใจแล้วก็ช่วงขามีการยกขึ้นเป็นช่วงยกเหมือนแบบเป็นจังหวะของการคือชี้ฟ้าขึ้นมาเหมือนมีการกดจริงๆเขาก็ตกใจนะฮะแล้วเขาก็มองเฮ้ยเป็นไรวะเป็นไรฮะจนกระทั่งที่พี่ปิ๊ดเนี่ยเขาหลุดออกมาได้เขาก็วิ่งไงแล้วก็พี่ภาก็วิ่งตามเขาก็เห็นกับตาเลยเตียงมันยุบลงเหมือนคนเอามือกดลงฮะเขาตกใจแล้วก็วิ่งหนีพร้อมกันก็เลยเป็นสิ่งที่หลอนมากๆเลยนะฮะก็วิ่งไปข้างล่างไม่กล้ากลับขึ้นมาอีกเลยจนทั้งพนักงานต้องมาดูแลอะไรต่างๆเปลี่ยนห้องอะไรให้นะฮะก็มีการพยายามสอบถามว่าเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเคยมีคนตายหรือเปล่าพนักงานเขาก็บอกว่าถ้าไล่ย้อนกลับไปนี่อาจจะเคยมีพี่เพราะว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยห้องนั้นอาจจะมีฝรั่งเคยเสียชีวิตเป็นชาวต่างชาติเป็นฝรั่งชาวต่างชาติเคยเสียชีวิตนะครับซึ่งนานมาแล้วล่ะเป็นไปได้ว่าวิญญาณเขาอาจจะยังอยู่ในนั้นอยู่หรือเปล่าหรืออย่างไรโอ้โหนี่ถ้าเป็นเหมือนจริงนี่น่ากลัวมากเลยนะฮะนี่ดีเจที่ดีเจเลือกเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะเป็นคำพูดของนักดนตรีบอดี้สแลมถ้าเป็นเรื่องที่เล่าในรายการพี่แจ็คดีเจไม่เอามาเล่านะเพราะมันจะปลอมกันได้เพราะมันเหนือจินตนาการมากเลยเห็นคนเห็นนะคนอีกคนนึงจมลงไปในที่นอนนะฮะโดยไม่เห็นมีใครกดไม่เห็นมีใครทับสักคนแต่อีกคนนึงเห็นเป็นมือกำลังกดลงบริเวณศีรษะนะฮะแต่อีกคนที่อยู่ข้างที่ตื่นอยู่ไม่เห็นแต่เห็นว่าเตียงมันยุบลงเหมือนมีคนกดลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขาก็ยกขึ้นเป็นช่วงๆยกขึ้นชี้ฟ้าเงี้ยมันน่ากลัวนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะฮะโอ้โหเรื่องนี้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะฮะอย่างที่บอกไปถ้าไม่ใช่บริสแลมเล่าดิจะก็ไม่เอามาเล่าแน่นอนเพราะมันเหนือจินตนาการมากๆเลยไหนใครเคยเจอเรื่องหลอนแบบนี้ในโรงแรมหรือไม่นี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้พี่ปิ๊ดบริสแลมนะเขาเชื่อสนิทใจ 100% เลยว่าวิญญาณมีจริงเพราะเขาเป็นคนมีเซนส์อาจเป็นไปได้ว่าเขามีเซนส์มาก่อนด้วยเนาะมีเซนส์การสัมผัสวิญญาณมาก่อนด้วยตั้งแต่บ้านตั้งแต่หัวหินแล้วก็มาเจอลักษณะแบบนี้อีกนะก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวพี่รับเหมาบอกว่าร้อนมากเลยครับดีเจโปรดใช้จักรยานในการฟังแล้วก็ฟังละฮะเคยเจอลักษณะแบบนี้หรือไม่อย่างไรลองไล่กันฟังสักหน่อยกันดีกว่านะพูดถึงโรงแรมนี่หลายคนก็กลัวเพราะว่าไปเมื่อไหร่เนาะเราไม่รู้ว่าที่นั่นเคยมีคนตายเคยมีคนอยู่อาศัยเคยเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบ้างเคยมีการชกต่อยตบตีกันหรือเปล่านะฮะทุกอย่างมันเกิดขึ้นในนั้นนะครับแล้วก็ร่างสุดท้ายหรือว่าความจำสุดท้ายของวิญญาณเขายังคงวนเวียนอยู่หรือไม่และยิ่งไปเจอคนที่สื่อได้แล้วก็ตรงกันอะไรเงี้ยนะฮะเห็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมครับทนายหนุ่มท่านหนุ่มเคยเจอเรื่องราวไหมฮะเหมือนเรื่องนี้เหมือนกันพี่ดาจิมก็แต่งจากเรื่องจริงตัวเองที่ไปพักโรงแรมเหมือนกันที่กำแพงเพชรนะฮะที่ว่าเจอผู้หญิงมานั่งปลายเตียงนะฮะเรื่องนี้อันนี้อัศจรรย์เนาะมันเหมือนจินตนาการนะมันดูเบอร์แต่ด้วยความเป็นบริสแลมไงเขาคงไม่แต่งเรื่องเอามาเล่าในรายการหรอกมั้งนะฮะ

0: องพระสงฆ์องค์เจ้าช่วยผมด้วยครับผมโสดไม่ทันไรอยู่ดีๆไฟก็ดับหลับไม่ลงแล้วครับผมอยากจะบ้าตายเธอคนนั้นทำให้เราหัวใจแทบวายผมได้ยินเสียงควรคลางเสียงผู้หญิงร่ำไห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงผมเองผมท่องนโมตัสสะเฮ้อภควะโตเธอนั่ง
1: จ้องผมเป้าตาลึกโบ
0: ผมขยับตัวไม่ได้คล้ายกับโดนล่ามโซ่พุทโธธัมโมเมื่อไหร่จะเช้าสักที

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่า704เพลงดังที่หลายคนชอบแล้วก็เป็นเพลงที่เขาเรียกว่าน่าจะเป็นเพลงแรกๆก็ไม่เชิงว่าแรกนะเมื่อก่อนมันจะมีเพลงห้องสุดท้ายของพี่เอแต่ไม่ดังเท่าเพลงนี้เนาะสมัยนั้นมีสื่อเป็นของแกรมมี่ใช่ไหมฮะตอนนั้นเนาะเขาช่วยโปรโมทนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าสร้างกระแสนะของเพลงในยุคนั้นที่แบบไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะฮะนี่ครับสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีแค่โจอี้บอยดาจิมนะฮะสิงเหนือเสือใต้ไม่กี่วงนะที่เป็นแนวสไตล์แรปเปอร์แล้วกล้าจะแต่งเพลงที่แหวกแนวแบบนี้แล้วก็ดังจริงด้วยนะในแกลนะจริงๆเนี่ยจะว่าหลายคนครับที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะฮะเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาเล่าให้เราได้ฟังเหมือนกันอย่างกรณีของพี่ตูนบริสแลมเมื่อกี้เรื่องราวของพี่ปิ๊ดบริสแลมเมื่อกี้ที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะเมื่อวานมันก่อนเขาไปเล่าในรายการพี่ป๋องพี่ป๋องนะเดอะอะไรเนี่ยพี่ป๋องเดอะช็อกเดอะโกสและเดอะโกสเนาะนะฮะพี่แจ็คและเดอะอะไรอย่าลืมชื่อเดอะช็อกเดอะโกสมันสลับกันนะฮะนะครับสมัยพี่ป๋องเนี่ยเขาจะได้ศิลปินเบอร์ใหญ่ๆนะเบอร์ใหญ่ๆมาออกรายการนะเพราะพี่ป๋องเขาผู้ใหญ่กว่าเนาะส่วนพี่แจ็คเขาจะได้แบบชาวบ้านชาวช่องอีแก้วอีคำไอ้แก้วไอ้คำทั่วไปมาเล่าในรายการแต่พี่ป๋องเขาจะเชิญแต่คนแบบมีระดับนะฮะดารานักร้องพวกนี้มาซะส่วนใหญ่นะครับเนาะพี่จักรพันธ์วัดดีเจครับช่วงเย็นคือช่วงชมรมคนคิงลุกครับดีเจแม่นแล้วครับพี่ชมรมคนคิงลุกนะฮะชมรมคนลุกอ่ะเดี๋ยวจะไปไล่มานะนำมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังอีกนะครับนะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรื่องจริงไม่มีอะไรมากระวังเรื่องผีครับเจอถ้าเจอแวบๆเงาเสียงกลิ่นแค่นั้นเองครับกลิ่นนี่น่ากลัวอยู่นะนะฮะกลิ่นหลายคนถามวัดดีเจครับกลิ่นนี้มันมาได้ยังไงเท่าที่ดีเจได้ศึกษาใช้คำว่าศึกษานะได้ศึกษาแล้วก็ได้วิจัยได้ศึกษาแล้วก็ได้ดูได้สัมผัสต่างๆวันนี้เขาเอาร่างของเขาฝั่งร่างสุดท้ายแหละไม้เราได้เห็นสมมติว่าคุณฟังไปในที่มีอุบัติเหตุรถชนสมมติเนาะนะครับแล้วมีคนตายสมมติว่ามีบ้านร้างกันมีบ้านร้างแล้วมีคนแขวนคอตายได้ 3-4 วันเงี้ยแล้วละกลิ่นมันเน่าเงี้ยฮะเขาจะเอาร่างของเขาตอนนั้นที่เขาเป็นณจุดนั้นที่เขาเสียชีวิตในร่างสุดท้ายมาให้เราได้เห็นจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาหลอกเรานะฮะแต่ว่าเขามีเพียงร่างนั้นแล้วร่างสุดท้ายของเขาที่เขาเห็นนะครับบางดวงวิญญาณก็มาในชุดเสื้อผ้าสุดท้ายเสื้อสีเขียวสีขาวอะไรก็ว่ากันไปแต่ลำตัวของเขานะฮะอันนี้ใช้วิจารณญาณนะฮะตัวของเขาจะเป็นสีดำช้ำเลือดช้ำหนองหรือว่าแห้งกรอบอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เหนือจินตนาการนะใช้วิจารณญาณนะแต่คนถามว่าแล้วดีเจครับอย่างกรณีที่ของเคลื่อนไหวเองล่ะงั้นเขาทำอย่างไรเขาใช้จิตสื่อเหรอฮะจริงๆของมันได้เคลื่อนไหวเองครับเขาจับและเคลื่อนที่แต่ว่าเขาไม่ให้เรามองเห็นร่างของเขาสมมติว่าเราบอกว่าต้องการให้ชิงช้านี่เคลื่อนไหวสมมติเนาะเขาอยู่ข้างๆล่ะฮะเขามือแกว่งไปแกว่งมาแต่เขาไม่ต้องการให้เรามองเห็นตัวและร่างของเขาแต่คนถามว่าดีเจมิงด้วยเหรอมันมีจริงๆคุณฟังมันมีจริงๆนะฮะมันมีคลิปหนึ่งที่เขาถ่ายทำรายการที่เขาไปพิสูจน์วิญญาณนะฮะเขาก็เหมือนประมาณแบบเนี้ยนะถ้าออกไปเห็นปั๊บเดี๋ยวจะทำบุญไปให้นะต่างๆอยู่ดีๆก็มีมือโผล่มาคือโผล่มาจากความว่างเปล่าเลยนะจริงๆโผล่มาจากความว่างเปล่าแวบออกมาข้างหลังของคนที่พูดนะฮะโผล่มาแล้วก็โบกมือสองรอบไปเหมือนแบบบายๆสองรอบแล้วก็แวบลงเลยมันเหมือนกับเขาทะลุออกมาจากมิตินะฮะอย่างนั้นเลยดีเจว่าโอ้แบบนี้ก็มีเหรอฮะจากความว่างเปล่าที่ไม่มีเลยอยู่ดีก็เกิดวาบมือแวบออกมาอย่างเงี้ยฮะแล้วก็หดลงวุบหายเข้าไปเหมือนมันหดลงไปในมิติอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้อาจจะเหนือจินตนาการนิดนึงนะฮะถ้าคนไม่เชื่ออาจจะบอกว่าดีเจเวอร์มันเมื่อก่อนดีเจก็ไม่เชื่อแต่พอมาเห็นปั๊บเอ้ยมันมีจริงๆว่ะมันมีจริงๆนะฮะจากในที่ว่างเปล่าเขาสามารถจะวาบให้เห็นได้เลยแล้วก็แวบย่อตัววุบหายไปเลยการไม้เห็นเนี่ยจะไม้เห็นเป็นตัวสีดำก็ได้เป็นสีขาวก็ได้หรือจะมาเป็นตัวของช้ำเลือดช้ำหนองที่มีเลือดอะไรติดออกมาก็มีเหมือนกันหรือมาแบบร่างที่เป็นคนเลยก็ได้เหมือนกันแต่เป็นคนนี่ไม่ค่อยเจอเพราะว่ามันต้องอาจจะต้องใช้พลังงานเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับที่เป็นคนก็มีเหมือนกันแต่อาจจะเป็นคนที่ตายใหม่ๆอ่ะถึงจะมีพลังได้ขนาดนั้นแต่ส่วนมากจะมาแบบช้ำเลือดช้ำหนองดำๆส่วนใหญ่โผล่มาเลยในความว่างเปล่าเลยแวบมาแล้วก็แวบหายไปเลยและสำคัญคือเขาโผล่มาเพราะเขาจับคนได้ด้วยเขาสามารถจับสิ่งของเคลื่อนไหวได้ด้วยโอ้อันนี้อัศจรรย์นะฮะอัศจรรย์จริงๆนะนี่เป็นดีเจก็พยายามศึกษานะว่าเรื่องดาวเขาเป็นอย่างไรนะฮะป้าดาจะเจอผีไหมครับถ้าเอาบริเออร์ถ้าเอาของไปขวางทางมีโอกาสเจอผีนะฮะผีมาบีบคอได้นะฮะเอาละครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะฮะแหมคุยกันเพลินเนาะคุยเพลินเชิญฟังนะฮะเอาแค่นี้ก่อนเรื่องหลอนเนาะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินเดี๋ยวคุณฟังจะว่าดีเจงมงาย
งมงายบอดี้สแลมเอ้ยงมงายซะหน่อยไหมงมงายก็งมงายมาอ๋อเมื่อกี้ลืมเพลงนั้นเอาของงมงายก่อนมาเมื่อกี้พูดถึงบอดี้สแลมนะครับเดี๋ยวจะขอหาเพลงของที่ขอเมื่อกี้นะครับของพี่ข้าวเปล่าก่อนเดี๋ยวของงมงายก่อนมางมงายเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงบอดี้สแลมเนาะงมงายงมงายอยู่ไหนเจอแล้วนะฮะว่าฉันงมงายนะฮะงมงายนี่ใช้ได้หลายเรื่องนะใช้เรื่องหวยก็ได้อะใช้เรื่องของผีก็ได้ใช้เรื่องของทุกอย่างได้หมดเลยเดี๋ยวก่อนจะงมงายดิจะขอเปิดเพลงอื่นก่อนไหม

0: พลงเพราะนะครับจากนี่เลยนะครับบริสแลมนะครับเพลงนี้จะค้าง2เพลงใช่ไหมขวางเพลง
1: ถ้ายังฟินไม่พอ
0: ค้างเพลงรักแท้นี่คือหลอกลวงนะครับเพลงนี้ฝากไว้จากพีแฟตนะครับมอบให้กับช่างตั้มลำปางนะครับช่างตั้มลำปางนะครับจัดให้เลยเดี๋ยวอีกเพลงครับมากกว่าจาก Clockwork Motionless นะที่ฝากไว้ในหมวดปิดท้ายกัน 5:00 นจะครึ่งพอดีนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารักแท้นี่คือหลอกลวงนะจ๊ะค้างอยู่2เพลงเนาะแล้วค้าง Clockwork นะครับมากกว่านะฮะคุณผู้ฟังครับมีข่าวมานะครับเมื่อเช้าเนี่ยมีวัยรุ่นชาวต่างชาติสุดแสบนะที่ภูเก็ตนะฮะถีบมอเตอร์ไซค์ตำรวจล้มคว่ำนะครับฝ่าด่าตำรวจนะถีบจักรยานล้มนะฮะก่อนบิดมอเตอร์ไซค์หนีสุดท้ายตำรวจตามจนเจอนะฮะเมื่อเช้านี้นะครับตำรวจนะครับ ออกตามนะครับมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสีดำนะทะเบียนนครศรีธรรมราชนะฮะขี่มาตามถนนสายบารมีเข้าสู่ป่าตอมุ่งหน้าสี่แยกสี่กอโดยมีชาวฝรั่งสองคนเป็นวัยรุ่นซ้อนกันมานี่ครับเจ้าหน้าที่เรียกให้หยุดเพื่อตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่แต่ผู้ขับขี่ขับเคร่งขับรถมอเตอร์ไซค์วิ่งฝ่าด่านตำรวจนะฮะตำรวจจะได้ขับตามติดไปถึงประมาณ4แยกผ่านแยก4กอมุ่งหน้าถนนพระภูเก็ตแก้วกระทั่งถึงบริเวณหน้าเทศบาลเมืองกระทูนะฮะเจ้าหน้าที่ได้ส่งสัญญาณและออกคำสั่งให้หยุดรถอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ผู้ซ้อนท้ายกับรถเช้าใช้เท้าซ้ายถีบมอเตอร์ไซค์ตำรวจล้มคว่ำปังนะฮะต่อมานะฮะตำรวจก็พยายามยกรถขึ้นมานะครับแล้วก็ขับตามอีกนะฮะก็ปรากฏว่าพอไปถึงนะฮะรถหายแต่มีคนพบเจอว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปจอดอยู่ข้างทางพบรถดังกล่าวนะจอดนะครับจอดในโรงปากกล้วยนะจอดทิ้งไว้แล้วก็คนขับหายนะฮะก็พยายามตามจากกล้องวงจรปิดนะฮะกระทั่งชายชาวทั้งสองคนนะฮะไปเจอนะฮะเดินบริเวณปากทางเข้าบ้านเดอะวอลเล่นะจึงควบคุมตัววัยรุ่นอยู่ฮะเจนซีซาอีสนะครับ21ปีนะครับแล้วก็ฮามัดนะครับ20ปีสัญชาติเอมิเรตส์นะครับผู้ซ้อนท้ายนะครับทั้ง2คนนะฮะก็โดนรวบรวมโดนรวบคดีไปนะฮะข้อเสียคือตำรวจบ้านเราตัวมันเล็กเนาะเป็นคนไทยนะฮะฝรั่งอโปชาวต่างชาติชาวยุโรปตัวมันใหญ่นะฮะมันสู้ไม่ไหวนะฮะนะครับมาไลฟ์ฟังมีทุกอย่างจริงๆนะชาวต่างชาติที่มาอยู่ประเทศไทยนะฮะทางภาคใต้ทางพัทยาทางภูเก็ตอาจจะเจอฝรั่งนะแต่ถ้าฟังภาคเหนือได้เจอประเทศจีนนะฮะเมื่อวานคนจีนสาวจีนก็ขึ้นไปนั่งอยู่บนกำแพงนะฮะกำแพงเมืองเชียงใหม่นะฮะนั่งชิลมากเลยนะฮะผมบอกว่าดีเจครับคนดังสติ๊กอันนึงจะยิงใยนี่ตกกำแพงคู่เมืองเชียงใหม่ซะหน่อยนะฮะทางเชียงใหม่ก็เจอคนจีนป่วนก็เดี๋ยวก็ขึ้นกำแพงนะฮะก็เดี๋ยวกันไปทะเลาะตบตีกันสัปดาห์ก่อนที่เชียงใหม่ก็ผัวเมียจีนตบกันตีกันนะฮะทุกอย่างจริงนะฮะ

งนี้จาก Clockwork Motionless ครับเพลงนี้มีชื่อว่ามากกว่านะครับมากกว่าน้อยกว่าเนาะนะครับเมื่อกี้มียายอ้อนลพบุรีนะครับส่งเรื่องราวดีเจขามีเรื่องมีเรื่องหลอนสั้นๆให้ฟังนะฮะเรื่องหลอนสั้นๆหนึ่งเรื่องนะฮะเรื่องของโรงแรมนะครับบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะอ้อนเคยไปนอนที่โรงแรมหนึ่งที่ชลบุรีนะครับอยู่ชั้น3จำได้ว่าห้องเป็นห้อง304จำได้ขึ้นใจเลยนะครับในคืนนั้นก็ปกติทุกอย่างนะนอนหลับสบายปกตินะครับพอกลับมานอนบ้านคืนนั้นนะฮะคือกลับมาบ้านแล้วนะฮะกลับบ้านที่ลพบุรีแล้วฝันว่าในฝันนะฝันว่าตัวเองน่ะอยู่ที่โรงแรมอยู่และอยู่ดีก็มีกู้ภัยนะฮะเอาศพห่อผ้าขาวออกมาจากห้องที่เรานอนอุ๊ยตกใจมากสะดุ้งตื่นนะฮะโอ้โหนี่หลอนนะสะดุ้งตื่นนะฮะเลยถามแม่เจออะไรแปลกๆไหมตอนที่ไปนอนแม่บอกว่าเหมือนมีคนมาเขย่าเตียงในคืนนั้นอันนี้ออนเล่าให้ฟังนะเป็นจริงหรือเปล่านะเรื่องนี้หลอนนะอาจจะเป็นมโนภาพของเราหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะไปนอนโรงแรมนั้นคืนนั้นไม่เจออะไรแต่กลับมาบ้านฝันว่ามีศพตายในห้องนั้นแล้วขนศพออกมาเฮ้ยเขาอาจจะต้องการให้เราเห็นหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นการคิดมากของเราแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเอามาไล่ฟังเป็นประสบการณ์ของยายอ้อนนะครับที่โรงแรมนะและคุณบังฮะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าห้าโมงครึ่งคุณผู้ฟังครับหลอนๆกันวันนี้เนาะนะฮะค้าหนึ่งเพลงครับฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไปของพิเศษโลโซที่ฝากไว้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับเอ๊ะเอาเวอร์ชันนี้ไหม

เลือกเวอร์ชันที่เป็นอะคูสติกให้ฟังแล้วกันนะฮะฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไปครับเพลงจากพี่เสกโลโซนั่นเองนะครับนะฮะอ้อนว่าเดี๋ยวว่างๆจะเอาเรื่องราวที่อ้อนเจอมาเล่าให้ฟังอีกเดี๋ยวถ้าเจออะไรก็เล่าให้ฟังนะครับพี่หมูบอกว่าทักทายครับดีเจกำลังเดินทางแล้วครับตอนนี้ไปเที่ยวกันครับผมมุ่งหน้าชุมพรระนองอีกแล้วว้าวว้าวนะเที่ยวทุกวันจริงๆนะพี่หมูนี่นะเนี่ยฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่หมูจะขึ้นเหนือนะฮะจะไปเชียงใหม่เชียงรายอีกแล้วนะฮะนี่ส่งบรรยากาศมาให้ดูนะครับพี่หมูไปทั่วประเทศไทยไปต่างประเทศได้เจอเรื่องราวหลอนๆบ้างไหมฮะเจอเรื่องหลอนไหมหรือว่าไม่เจอเลยนะครับบางคนก็ไม่มีเซนต์นะฮะไม่มีเซนต์แล้วก็ไม่ได้เชื่อเรื่องผีด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้เจอไม่เคยเจอบางคนก็เชื่อว่าผีมีจริงแต่ว่าไม่เคยเจออย่างที่ดีเจเคยบอกให้ฟังไปว่าแต่ละคนมีเซนต์ต่างกันหนึ่งนะครับสองก็คือวิญญาณเขาจะลุมล้อมใครก็คือเขาจะลุมล้อมคนที่มีบุญหรือว่าคนที่เขาสามารถจะสื่อสารได้แต่คนที่เขาสื่อสารไม่ได้เราไม่ได้อินไม่ได้สนใจตัวเขาก็ไม่ได้สนใจนะครับเหมือนหมาแมวไงที่เล่าให้ฟังเนาะคนนี้รักหมารักแมวถ้าเข้ามาใกล้เขาจะได้กินอาหารเนี่ยเขาก็จะมาวนเวียนอยู่กับเราใช่ไหมครับเหมือนเดียวกันพี่หมูน่าจะไม่เคยเจอดูท่าแล้วเพราะไปเที่ยวมันเยอะมากไม่เคยเล่าเรื่องอะไรให้เจอให้เราได้ฟังเลยนะครับเพียรทุพลบอกว่าดีใจครับขอเพลงไม่รู้จักฉันรู้จักเธอนะครับเครือสาพัดแหลมฉบังครับวันนี้อากาศดีนะฮะได้เลยครับพี่หมูว่ายังไม่เคยเจอเลยนะครับดีเจก็ดีแล้วพี่ไม่เจอดีละเขาอยู่ใครอยู่มันนะเนาะอยู่ใครอยู่มันนะครับไม่ต้องไปสนใจซึ่งกันและกันคุณฟังหน่อยว่ายิ่งเรากลัวนี่เขายิ่งมานะยิ่งบางคนกลัวนี่เขายิ่งมาหาแต่บางคนไม่ต้องกลัวแหละฮะมีเซนก็เจออย่างที่เมื่อกี้ที่ดีเจเล่าให้ฟังไปเรื่องปิบริสลามนะนั่นเขามีเซนอยู่ละจะทั้งยินเสียงได้ทั้งเสียงเดินได้ทั้งเงาแล้วก็ล่าสุดคือมาหาถ้าเราเชื่อว่ามีจริงนะใช้วิจารณญาณนะครับนะว่ากันไปนะครับเรื่องหลอนสุดสัปดาห์นะครับเดี๋ยวมีเรื่องราวอะไรก็จะเอามาเล่าให้ฟังอีกฮะดีเจไปไล่หาข้อมูลก่อนนะครับอีกหนึ่งเพลงไหมมาในช่วงท้ายรายการกันมาอยากฟังไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอหรอครับของดานะครับแล้วก็ป๊อปนะโอเคขออีกหนึ่งเพลงครับก่อนที่เราจะมาช่วงท้ายรายการแล้วก็เดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงยาวๆกันนะครับจากเครือสาพัดแหลมฉบังนะฮะวันนี้ไม่เห็นพี่เบิร์ดสันหลวงมาฮะปกติพี่เบิร์ดก็จะชอบมาฟังเรื่องผีนะครับเนาะ

คลิปเพลงที่มีชื่อว่าไม่รู้จักชายไม่รู้จักเธอนะครับเพลงจากไดโนฟินด้วยนะครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังยาวแล้วนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะในช่วงเวลาของเย็นนี้ห้าโมงเย็น4:10 นาทีคุณผู้ฟังครับก่อนปิดรายการมีข่าวหนึ่งที่เชียงใหม่มาเล่าให้ฟังนะคุณผู้ฟังเห็นข่าวที่เชียงใหม่นี้เขามีการแชร์กันไหมฮะที่หมาจรจัดเขาไปกัดบ่อรถชาวบ้านนะที่สารกลางเชียงใหม่นะครับมีมอเตอร์ไซค์ไปจอดอยู่นะปรากฏว่ามีแก๊งหมาจรจัดนะครับไปไล่กัดไปแทะเบาะรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านโอ้โหรถพังเลยนะแล้วเบาะไม่ใช่ดูถูกนะหลายร้อยนะเป็นพันก็มีนะฮะถ้าดีๆหน่อยนะฮะเจ้าหน้าที่แก้ปัญหาไม่ได้ตรงนี้นะก็มีบางคนโลกสวยบอกว่าเฮ้ยคุณเอาอาหารไปใส่เบาะรถหรือเปล่าหมามันได้กลิ่นก็กัดสิอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกที่แบบนักสิทธิมนุษยชนนักสิทธิสัตว์ต่างๆนะครับคือปัญหาหมาจรจัดก็ดีเป็นปัญหาที่หลายๆที่นั้นเวลาเขาเอายาเบื่อไปเบื่อก็ดราม่าอีกนะครับว่าใจร้ายตอนที่เขาแก้ปัญหาไม่ได้นะก็ไม่รู้ไม่มีใครแก้ปัญหาก็มากัดคนกัดน่องชาวบ้านนะฮะมันไล่ต่างๆนานาเหมือนกับเมื่อจนเมื่อไม่มีหน่วยงานในแก้ปัญหาให้ได้เขาก็ต้องใช้วิธีการเอายาเบื่อซึ่งบางทีมันอาจจะดูแรงไปนะฮะดูแรงเกินไปแต่นะครับแต่ก็จำเป็นต้องทำเพื่อที่จะเป็นการสั่งสอนนี้หรือเปล่านะฮะอย่างเชียงใหม่รอดูว่าจะแก้ปัญหายังไงสายราชการฟังหมาเต็มเลยนะฮะไล่กัดชาวบ้านก็มีนะฮะกัดบ่อต่างๆนานาว่ากันไปแล้วกันนะเอาละครับตอนนี้5 โมงเย็น41 นาทีครับคุณผู้ฟัง

อนวันนี้เจอข่าวมีเรื่องหล่ออีกหนึ่งเรื่องปิดท้ายรายการก่อนลารายการนะฮะมีตอนที่ไปพักแถวบางแสนนะไปบ้านพักแถวบางแสนสมัยนั้นนะครับก็ปรากฏว่าไปเจอเรื่องราวแปลกนะฮะไปเจอในขณะที่กำลังเก็บของเคลียร์ห้องเพื่อคืนห้องให้กับให้กับที่พักนะฮะอยู่ๆนะเขาก็เรียกให้ไปขึ้นรถนะครับยายอ้อนไปขึ้นรถทั้งที่หนูและทุกคนนะขึ้นรถกันหมดแล้วตกใจสิฮะ มีคนเห็นอ้อนอีกคนหนึ่งอยู่ในห้องนะฮะอันนี้ตกใจนะตกใจและแอบขำนิดนึงนะคนเฒ่าหรือเปล่าเขาอาจจะมองไม่เห็นชัดหรือเปล่าอ้อนขึ้นรถกลับบ้านได้แล้วไงนะฮะกำลังเก็บของอยู่เห็นคนเดินไปเดินมาในห้องเวลาเราเก็บของเราจะไม่ได้สังเกตไงว่าใครเดินไปเดินมาใช่ไหมป้าไปกลับขึ้นรถได้แล้วไงอ้าวไม่มีใครอยู่ในห้องอยู่คนเดียวไงนะฮะงงไหมนานๆที่ไปด้วยกันนะอันนี้หลอนหลอนนะฮะบางครั้งทีมันก็เป็นเรื่องสั้นๆนิดๆหน่อยๆแต่มันก็มีความหลอนในตัวนะนะครับพอละป้าคุณฟังขอบคุณชูดีแท็กด้วยกันละกันนะฮะที่ให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะครับแล้วก็ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับรวมไปถึงร้านเจ๊ยาวข้าวต้มหนึ่งบาทด้วยอย่าลืมแวะไปอุดหนุนเจ๊ยาวด้วยกันละกันนะฮะเมนูอาหารหลากหลายพร้อมเสิร์ฟทุกๆวันนะครับที่ยำที่ร้านเจ๊ยาวนะฮะฝากด้วยทั้ง2ที่นะครับลดไปเลยนะ 10% นะครับถ้าคุณผู้ฟังนั้นแจ้งบอกว่าฟังมาจากดีเจนะครับลดไปเลย 10% นะครับทั้งยำปูม้าแล้วก็ทางร้านข้าวต้มหนึ่งบาทด้วยครับแล้วเจอกันเนาะ5 โมงเย็น 43 นาทีวันนี้วันศุกร์นะขอมีความสุขตามชื่อวันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ

ณกำลังฟัง BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมงคุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio Westเพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

ังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975คุณกำลังฟัง BP FM Unlimited Music Station

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับ4ทุ่มกับ DJ Win นะครับที่ BP Radio นะครับจบไปเมื่อกี้กับเพลงคิดถึงกันบ้างไหมโอ้เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานเลยเนาะโอ้เพลงนี้คลาสสิกมากๆเลยนะครับทักทายคืนนี้นะครับวันนี้วันศุกร์ที่14เดือนสิงหาคมนะครับวันนี้วันศุกร์กันแล้วหลายคนก็คงจะพักผ่อนกันพรุ่งนี้วันหยุดวันเสาร์นอนอยู่บ้านนะฮะพักผ่อนสบายๆกันชิลๆกันนะฮะในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้เลยนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่14นะหลายคนเนี้ยอย่างที่บอกไปชิลกันไปฟังเพลงกันไปวันนี้ก็คงจะร้านเหล้าร้านอาหารต่างๆหรือว่าที่บ้านคงจะคึกคักเพราะว่ามานั่งดื่มนั่งชิลกันใครดื่มใครชิลกันแล้วก็ลงมาทักทายกันได้กันละกัน YouTube มาแล้วนะครับสีแชทมาแล้วโปเต้โปแต้ออยลี่นะครับชายนะฮะลงมาทักทายกันได้ในค่ำคืนนี้เลยแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับสวัสดีพี่ปรมาด้วยนะฮะทักทายครับดีเจสวัสดีครับสวัสดีน้องบีบีนะจ๊ะบอกว่าสวัสดีค่ะพี่วินวันนี้หนูขอเพลงเปลืองวงเกิลนะครับพี่นะฮะได้เลยจ้ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังวันนี้สาวบีบีมาทุกคืนเลยมาเป็นสายแรกด้วยนะพี่เฟิร์สนะฮะฟังอยู่พี่เฟิร์สนะฮะแล้วก็มีพี่โอมพี่โอมพี่โอด้วยกันละกันอุ้ยน้องเหมียวน้องเหมียวโผล่มานะครับโผล่มาในช่องนะฮะไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าเหมียวช่องแอร์นะฮะแหมอุ้ยจัมเปอร์หายหน้าไปนานมากเลยจัมเปอร์จอปอไปไหนมาฮะไม่เห็นหน้าเห็นตานานเลยจัมเปอร์นะฮะส่งเพลง AI มา1เพลงร็อกนะฮะรักด้วยน้ำตานะฮะในเวอร์ชัน AI เนี่ยฮะเดี๋ยวหายฟังเลยกันนะครับเอาละทักทายกันคืนนี้นะครับกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับมาใครเรียกว่าที่บ้านนอนหลับนอนหลับอะไรอ่ะนอนหลับสบายทุกตัวแมวหรอ นะครับสุวิมลว่าสวัสดีวันศุกร์หันษาค่ะขอเพลงยิ่งเจ็บยิ่งรักยิ่งเจ็บยิ่งรักของแคทริยาเอ๊ะยิ่งเจ็บยิ่งรักโอ้ยเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากเลยเนี่ยก่อนดิจะลืมมาแล้วเนี่ยนะครับอะไรเงี้ยนะครับมาทักทายคืนนี้นะฮะอยากฟังเพลงไหนส่งมานะครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเพราะเสิร์ฟให้ฟังกันด้วยนะครับปล่อยฟอร์แมตนะฮะวงฟอร์แมตนะครับเดี๋ยวหาก่อนนะJP ใครพี่โอไม่ใช่สิ JP เจสันยังสิพี่เจสันยังดิคิดถึงกันบ้างไหมอ่ะนะฮะโปเต้จัมเปอร์ว่าก็ฟังอยู่แต่ไม่ได้ขอแค่นั้นเองอ๋อไม่ได้ขอนะไม่ได้มาปั่นป่วนรายการอย่างนี้เนาะนะฮะอ๋อจอปอจัมเปอร์โอเคแล้วก็ว่าไข่จัมเปอร์จอปอเจเมื่อกี้เปิดเจสันยังไงกำลังคิดนานอยู่คิดนานเลยเจไหนนะแหมเอาหมาใช่ไหมเอาหมาแล้วก็ว่าอะไรหมามีหลายตัวนะฮะแหมผมมีสายมาแล้วอะเข้ารายการปุ๊บสายโทรศัพท์มาอย่างไวทีเดียวมารับมาเลยกันนะฮะจัมเปอร์ว่าฝนตกบ่อยเมื่อกี้กระตุกหยุดแล้วตอนนี้อ๋อฝนตกบ่อยอากาศไม่ค่อยดีนะฮะพี่วิทย์รู้จักเมืองน่านนะครับทักทายนะฮะชนช้างครับดีเจขอเพลงกระดาษหอไฟนะฮะได้พี่ช้างชนช้างเนาะนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ดีเจวินค่ะ
0: สวัสดีว่าไงเหร
1: อที่เชียงใหม่ฝนตกไหมคะ
0: ตกนิดตกไม่เยอะเท่าไหร่ในเมืองทางโน้นล่ะ
1: ไม่สายก็ไม่ตก
0: นะไม่ตกจริงเนี่ยไม่ตกหลายวันแล้วหรอ
1: จริงค่ะ
0: โอ้แล้วไงต่อคือยังไงวันนี้ก็เลยขอเพลงอะไร
1: เยของอ้อมดอกฟ้าค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวเพลงอะไรนะ
1: เยฮีเย
0: ออบดอกฟ้า
1: แล้วก็นี่แหละใบเตยค่ะ
0: นี่แหละมันเพลงวัย2เพลงใช่ไหม
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวหายฟังอันนี้หลับหรือหร
1: อยังใครหลับไม่ได้กินยาเลยค่ะ
0: ต้องกินยาก่อนนอนนะฮะโอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะ
1: เดี๋ยวรอฟังอยู่นะคะ
0: จ้ะโอเคสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับแนตตี้เสียงหลอนมากนะฮะเอาสวัสดีพี่เอ็มบาลานวาสีนะจ๊ะมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับทักทายอย่างคำพูดวันนี้ไม่ไปไหนพี่เอ็มไม่ไปที่ไหนใช่ไหมปกติจะไปดูหนังไปเที่ยวไปดื่มไปนั่งชิลหรือไปพักผ่อนไม่ดื่มเนาะตัวนี้หยุดแล้วไม่ดื่มแล้วก็คือไปกินไปทานอาหารนี่นะฮะหรือว่าไปดูหนังวันนี้หยุดหนึ่งวันเมื่อวานนี้เพิ่งไปมาวันก่อนเพิ่งไปมานะฮะเดี๋ยวหาวันนะนะครับนะครับขอเพลงน้ำตาสีม่วงนะฮะบอยเขมราชนะครับพี่วินโอ้เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานเมื่อไรน้ำตาสีม่วงนะฮะมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาก่อนกันแล้วกันในช่วงแรกนี้นะครับนะฮะ วันนี้พี่เอ็มบอกว่าไม่ไปไหนจักนะฮะเดี๋ยวเราฟังเพลงที่ขอมาก่อนวันนี้น้องสาวบีบีบอกว่าขอเพลงแรกเลยค่ะเพลงเปลืองของวง Girls นะครับเพลงเปลืองนะเปลืองนี่ครับเพลงนี้ไงที่วันก่อนที่ตาแชมป์โทรศัพท์มาขอที่จะฟังไม่ออกไงที่เขาพูดไม่ชัดอ่ะเปลืองวง Girls อะฮะนะครับเดี๋ยวจะขอเสิร์ชเพลงแป๊บนึงนะครับเปลืองวง Girls นะฮะอาจจะฟังที่ไหนส่งมานะครับคืนนี้วันศุกร์นะครับอยู่กับ True Detect ครับทักทายทางบุญทริกด้วยนะที่กำลังฟังกันอยู่นะครับบุญทริกเดชอุดมน่าจะรวยพี่บุญบางสาหารลาวใต้นะครับอยากฟังที่ไหนส่งมาทักทายที่โซน S99 ด้วยกันละกันครับกำลังเปิดรายการจะรีบง่วงไปทำไมเสียงอาจจะง่วงแบบนี้ก็เป็นได้พี่นักที่เสียงอาจจะง่วงแบบนี้แหละ

0: จวงเกิลนะฮะ
1: โอ้เก็บปากเธอไว้ซะเป็นเพลงเก็บปากไว้กินข้าวเนาะนะฮะอ๋อเนี่ยเพลงของแคทริยาเนี่ยดีเจถ้าไม่มีสุวิมลของมาดีเจวินลืมเลยนะพี่โอ้นะเออนะเพลงที่มีชื่อว่ายิ่งเจ็บยิ่งรักนี่นะโอ้ถ้าไม่มีของมานี่ลืมจริงๆนะเพลงนี้แน่นะฮะบีบีวอร์ดีเจวินขาฟังแล้วแบบมันจุกอกจังเลยเพลงนี้มันสะใจจริงจริงมันจึ้งมันสุดยอดนะโอ้โหอามาคูมาแล้วนะฮะทักทายวันศุกร์รายงานตัวครับออกจากโรงพยาบาลแล้วครับพี่วินเพิ่งตื่นฉีดยาแก้ปวดไปอ้าวเหรอเป็นไงบ้างผ่าตัดโอเคเนาะผ่านไปด้วยดีนะฮะเอ๊ะเพิ่งแค่วันสองวันเดียวเองเนาะกลับมาปกติแล้วนะฮะสดมาคุณตอนนี้กลับบ้านหรือยังแอดมินมาคุงวันก่อนว่าจะเข้าโรงพยาบาลนะเตรียมตัวผ่าตัดนะหรือว่าอะไรสักอย่างนะฮะเนาะและจะพักฟื้นสักวันสองวันอาจจะหายไปหน่อยนะฮะวันนี้กลับมาแล้วนะฮะนะฮะมารายงานตัวนะฮะมารายงานตัวเลยนะครับรายงานตัวจากโรงพยาบาลครับพี่เพิ่งตื่นฉี่แก้ปวดไปนะครับอ๋ออยู่โรงพยาบาลอยู่นะฮะยังไม่ได้ออกมาแต่ว่าตอนนี้ว่าพักฟื้นละอยู่ในโรงพยาบาลอยู่นะก็เลยฟังเพลงแล้วก็ทักทายเข้ามาอาจจะฟังเพลงอะไรส่งมามะคุงรายงานบรรยากาศมาด้วยนะครับอ่ะพี่สนวัดดีเจวินครับนี่ยังไม่ได้กลับครับแผลติดเชื้ออยู่อ๋อโอเคแผลติดเชื้อต้องดูอาการอีกหลายวันใช่ไหมฮะเพราะว่าเวลาผ่าตัดเสร็จมันต้องรอดูอาการไงเราจะไม่สามารถกลับบ้านได้นี่นะฮะอ่ะโอเคดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอให้หายไวๆสำหรับมาร์คคุงด้วยนะฮะก็ติดตามอยู่ประจำแอดมินมาร์คคุงใน YouTube นะจ๊ะนะเดี๋ยวดีเจไล่ตั้งเพลงให้ฟังออนสีมาอีกละอยากฟังเพลงนี้คิวเต็มไหมคะไม่ต้องขอออนสีคือถ้าเปิดก็ไม่อยู่ฟังหรอกนะฮะคือจะน่าจะเข้ามาทักประมาณสักไม่เกิน3วินาทีนะฮะไม่ต้องทักมาเลยก็ได้นะฮะขอเพลงอะไรมาเดี๋ยวขอดูก่อนนะออนสีทำมาเป็นขอเพลงนะฮะเอาลงมาทักทายกันช่วงนี้นะครับตอนนี้4ทุ่ม18นาทีเดี๋ยวใครจะหน้าใหม่ก็ทักทายได้จะได้เปิดเพลงเพราะส่งให้ฟังกันนะครับพี่เอ็มบอกว่าเดี๋ยวจะขอ1เพลงขอเพลงว่ากลัวว่าฉันจะไม่เสียใจโอ้ตายละเพลงนะฮะอามาเดี๋ยวช่วงนี้เรามาเปิดเพลงนี้คุณผู้ฟังส่งมากันต่อกันละกันนะครับเต็มคาราเบลมาแล้วมาอยากจะฟังเพลงยิ่งเจ็บยิ่งคิดถึงยิ่งเจ็บยิ่งรักสิเนี่ยเพลงเนี้ยพี่โอถ้าว่าสุวิมลไม่ขอมานี่ดีจะวินลืมแล้วนะเพลงนี้ลืมว่าเคยมีเพลงนี้ด้วยนะครับ

0: ชื่อเพลงว่ายิ่งเจ็บยิ่งรักนะครับเพลงนี้เพราะดีจะใส่โปรแกรมไว้ก่อนลืมมาใส่ในโปรแกรมรันเพลงเอาไว้นะเพลงนี้นะฮะบางทีก็ต้องอาศัยคุณผู้ฟังส่งเพลงเข้ามาเนาะเราจะได้นึกเพลงออกว่าเพลงอะไรนะที่เคยคิดถึงเคยประทับใจในอดีตอะไรอย่างเนาะนะครับเนาะออยบอกว่าน้ำตาต้องไหลเท่าไรก็ยอมออยนี่ช่วงนี้ก็มีความแบบว่าซึ้งเศร้าเนาะนะมาร์คคงพี่โอ๋ใช่ครับมาร์คคงนอนโรงพยาบาลจะต้องมีเรื่องหลอนแน่เลยยังเล่าไม่ได้เรื่องหลอนนะยังอยู่โรงพยาบาลอยู่ยังไม่ได้ออกอ่ะเอ๋บอกว่าส่งมาแล้วจ้าโอเคครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับที่ฝากไว้นะจ๊ะนะวันนี้พี่อมรวสีขอเพลงอยากบอกว่าเสียใจอยากบอกว่ารักเธอของเจสันนะฮะแล้วก็ยิ่งกว่าคำว่ารักมากกว่าคำว่าใช่ของตะกแตนด้วย2เพลง2อารมณ์นะนะครับสวัสดีขอรับ
1: สวัสดีขอรับพี่วินวันนี้เสียงชัดเสียงแจ๋วมั้ยครับพี่วินต้องคอยบอกแต่พี่วินไม่บอกเลยพี่วินทำอะไรอยู่น
0: ั่
1: งเฉยๆก็ไม่ได้ทำอะไรปากก็ไม่ได้พูดอะไรแต่พี่วินไม่บอกผมว่าเสียงผมไม่ชัดเมื่อวานเนี่ยพี่วินไม่พูดพี่วินได้แทรกพูดขึ้นมาว่าเสียงผมไม่ดีมันทำให้ผมเสียเซลล์อ่ะมันไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมพี่วินไม่พูดไม่บอกผมตั้งแต่เมื่อวาน
0: เดี๋ยว
1: พี่วินเข้าใจใช่ไหมทำไมพี่วินไม่พูดพี่วินนั่งเฉยๆทำไม
0: ทีมงานตัดสายครับมามุกนี้อีกแล้ววันนี้เมื่อวานเสียงเอเลี่ยนนะฮะ
1: นิดหนึ่งนิดเดียวเจอสัญญาณไม่ดีสัญญาณหรือสัญญาณทุกอย่างเลยแหละน้องดีๆขอเพลงเปลืองเรื่องขอร้า
0: ใช่เพลงเปลืองวันนี้ครับ
1: เปลืองเนื้อเปลืองตัวเหรอขอร้า
0: ไม่เขาบอกว่ามีปัญหาน่าจะอกหักอ่ะฟิวอกหักฟิวนั่นแหละคิดว่าเออ
1: นี่อดีตเป็นของมันปัจจุบันเป็นของพิเศษดีกว่าน
0: ี่
1: ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปอดีตช่างมันย้อนไปไม่แก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตยังไม่ถึงปัจจุบันดีกว่าเราฟังเพลงอยู่ด้วยกันเดี๋ยวถ้ามากรุงเทพพระนครก็แวะมาที่ร้านพิเศษนั่งปลอบใจปลอบโยนกินเหล้ากินเบียร์สักนิดหน่อยวันนี้ถามร้านขายส่งนะพี่ก็ไม่มีรีเจนซี่
0: อ้าวเหรอ
1: ได้จ้ะเขาบอกเขาไม่เอามาราคาชอบสวิงเขาเลยเขาไม่เอามาส่ง
0: เ
1: ขาบอกผมก็เคยขายนะแต่นี่เขาไม่มาแล้วไงก็เลยบอกเออไม่เป็นไรพี่ก็เลยบอกไม่เป็นไรครับเจ๊งั้นมีอะไรก็ขายตามนั้นเลยเนาะเจ๊บอกเออมีแล้วเนี่ยแล้วพี่เอ็มอรัญญวสีมาแล้วใช่ไหมขอรับ
0: ใช่อยู่แล้วอยู่ฟังอยู่ฮะ
1: พี่เอ็มอรัญญวสีครับพี่ธรณีส่งนี่เราไปเอามานี่บาปใช่ไหมครับ
0: อ๋อใช่ว่าจะคุยเรื่องนี้เนาะจะคุยเรื่องนี้เออใช่
1: แล้วก็ไอเนี่ยคืออย่างจะถามพี่เอ็มอรัญญวสีทำโดยไม่รู้ว่าบาปทำโดยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้อ่ะไม่นี่ไม่ใช่บาปไม่ทำโดยไม่รู้อ่ะกับทำโดยยำเกรงทำโดยแบบว่ากลัวมั่งละอายมั่งยำเกรงบ้างไก่ทำโดยไม่หวั่นเกรงเลยทำโดยไม่รู้กับทำโดยหวั่นเกรงแต่สุดท้ายก็ทำเหมือนกันอ่ะโทษทันมันต่างกันไหมโทษความบาปความชั่วร้ายมันต่างกันนะ
0: เดี๋ยว
1: คนที่ทำโดยไม่รู้อ่ะคือทำแบบทำโดยไม่รู้ว่านี่บาปนี่บุญคุณโทษใจคนหนึ่งทำเหมือนกันแต่ว่าละอายเกรงกลัวโทษทันจะเหมือนกันนะต้องถามพี่เอ็มอรัญญวสีนะ
0: ใช่เดี๋ยวมีบทความอะไรมาบอกกันด้วยนะฮะมีคำสอนอะไรอย่างเนาะ
1: แต่นางดาเนี่ยมันรู้ทั้งรู้ว่าผิดเดี๋ยวมันก็จะเอาอ่ะมันไล่พระ
0: น่ากลัวมากเนาะโรคจิตหรือเปล่าไม่รู้เป็นโรคจิตหรือเปล่าเ
1: ออแต่ต้องเข้าใจนางนะว่า3,600ล้านอ่ะมันไม่ใช่เงิน3,600บาทไง
0: มันอลังการมากเออนะฮะ
1: ใช่คือค่ามูลค่ามันสูงไงที่นางยอมและนางเป็นคนขายสังหารพวกนี้ด้วยไงนางรู้ไง
0: ใช่ใช่
1: เสี่ยงกันทั้งศาลฎีกาตัดสินมาแล้วนี่ล่าสุดอะไรนะราชกิจจานุเบกษาประกาศออกมาแล้วตุ้มตุ้มตุ้มเรียบร้อยโดนไป2ข้อหาตอนโดนไป2คดีมีแต่คนสมน้ำหน้า
0: เรียบร้อยครับแม่
1: เรียบร้อย
0: จ้ะเอ้ย
1: โอเคขอเพลงดีกว่าขอรับ
0: เพลงอะไรดีขอรับ
1: เพลงอะไรที่ไล่ออนสีไปนอนเร็วๆอ่ะตาก็มาก็เวิ้นเวอร์อะไรก็ต้องขอเพลงเสร็จแล้วก็หายไปไม่ยอมอยู่รอฟัง
0: ไปแล้วพี่
1: สไตล์เดียวไงสไตล์เดียวคนเฝ้าต้นมะยงชิดอ่ะมะยงชิดอ่ะ
0: พอๆกันนะพี่สองคนนี่นายจะบอกให้
1: เออแล้วมาถึงสวัสดีค่ะเมืองแล้วค่ะต่อเพลงที่จะอยู่เปิดให้ฟังหาไม่อยู่แล้วหายหัวไปแล้วแม่มีพอมีผัวก็อย่างเงี้ยแหละม
0: ี
1: ผ
0: ั
1: วแล้วอย่างเงี้ยแหละก็อย่างว่าก็ต้องตั้งเนื้อตั้งตัวทำมาหากินนะเนาะ
0: เออนั่นน่ะสิเออ
1: แล้วบางทีรถเสียก็ต้องยกรถให้พี่อ๋องก็เปลี่ยนยางด้วยไงเขาต้องแบบออกกำลังกายดีๆนู่นนี่นั่นไหนต้องแข็งแรงไว้ก่อนไง
0: นะ
1: ขอเพลงละกันขอรับ
0: เพลงอะไรขอรับ
1: ขอเพลงลองฟังในเวอร์ชัน AI ไทยจีนให้น้องบีบีละกันขอรับ
0: น้องบีตอบมาเลยที่บอกขอบคุณมากพี่เสกขอบคุณค่ะพี่เสก
1: แต่ยังไม่ทันขอเลยมาขอบคุณอะไร
0: ขอบคุณมาแล้วอ่ะขอบคุณมาแล้ว
1: เดี๋ยวต้องโดนจิกหัวมาตบตบตบตบแต่วันไหนมีโอกาสกินเหล้าด้วยกันนะน้องบีบีนะ
0: จ้ะ
1: ไม่ใช่บีบีคอฟฟี่นะบีคอฟฟี่เราเลี้ยงไม่ไหว
0: หายไปแล้วพี่หายไปแล้วไบโพล่าเนี่ย
1: หายไปแล้ว
0: เข้าสีดัญญาไปแล
1: ้
0: ว
1: โอเคพี่เอ็มรายงานประสิทธิ์ตอบให้หน่อยนะขอรับ
0: ได้เลยขอรับเดี๋ยวฝากให้ถามให้
1: โอเค
0: ขอบคุณครับ
1: น้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ครับวันนี้มีข่าวใหญ่ออกมานะครับเกี่ยวกับที่ดินธรณีสงฆ์นะครับที่จังหวัดขอนแก่นใช่ไหมครับที่มีประเด็นของยายป้าดานะฮะที่ไปไล่ที่เหมือนกับประมาณไล่พระออกจากวัดนะครับก็คือก่อนเอาง่ายสรุปง่ายคือที่ตรงเนี้ยอะไรนะตะเฮียงใช่ไหมฮะคุณเฮียงตะเฮียงเนี่ยเขาเป็นคนถวายให้กับพระนะครับเอาหลายพันไร่เนาะจำได้ละหลายพันไร่นะฮะแล้วก็ทีนี้เขาก็เสียชีวิตคุณตาคนนี้เขาเสียชีวิตตาเขามีลูก8คนนะตาเสียชีวิตปั๊บเนี่ยปรากฏว่าลูกแต่ละคนอยากได้ที่ดินคืนก็เลยไปร่วมมือกันในส่วนของยายดาและยายดาไม่ใช่ลูกด้วยนะฮะไม่ใช่ลูกด้วยเป็นคนที่9เขาพยายามจะบอกว่าเขาเป็นลูกแต่ว่าเขาเป็นลูกบุญธรรมคนที่9ก็มาพยายามจะขอที่คืนมีปัญหามาตลอดจนทั้งมันไล่พระออกจากวัดนะบอกว่าเนี่ยเป็นที่ของเขาเองที่ของบรรพบุรุษแล้วก็พระบุกลุกที่เลยมาเนี่ยส่วนพระก็บอกว่าเนี่ยเขาถวายให้จริงๆเมื่อ30ปีที่แล้วเรามีโฉนดที่ดินอะไรพร้อมเลยนะมีโฉนดที่ดินพร้อมเลยนะครับแล้วก็มีปัญหากันมาตลอดเลยกับครอบครัวนี้หลังจากที่ตาก็เสียชีวิตลงนะครับนะฮะและทีนี้ก็พยายามจะให้มีการออกโฉนดที่ดินใหม่นะครับไปแจ้งไม่ถึงว่าตัวของลูกๆนะฮะตัวของยายดาด้วยจะให้ออกโฉนดที่ดินใหม่แต่ทางตัวของตาตัวของวัดนี่ก็บอกว่าวัดมีทั้งมันไล่พระออกจากวัดนะบอกว่าเนี่ยเป็นที่ของเขาเองที่ของบรรพบุรุษแล้วก็พระบุกลุกที่เลยมาเนี่ยส่วนพระก็บอกว่าเนี่ยเขาถวายให้จริงๆเมื่อ30ปีที่แล้วเรามีโฉนดที่ดินอะไรพร้อมเลยนะมีโฉนดที่ดินพร้อมเลยนะครับแล้วก็มีปัญหากันมาตลอดเลยกับครอบครัวนี้หลังจากที่ตาเขาเสียชีวิตลงนะครับนะและทีนี้ก็พยายามจะ

อะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่ารู้ว่ามูลค่าที่ดินมันมหาศาลหลายร้อยล้านหลายพันล้านบาทก็เลยพยายามจะไล่พระเนี่ยนะครับออกจากในส่วนของที่ขอนแก่นและทำเลมันดีมากคุณผู้ฟังทำเลอยู่หน้ามหาลัยขอนแก่นคือถ้าไปขายได้ตังค์มหาศาลมากๆเลยเนี่ยแบบนี้เนี่ยถือว่าบาปไหมพี่เอ็มอรันบาสีรู้อยู่แล้วนะครับแต่อยากจะได้ทรัพย์สินนะไล่พระออกนี่เขาเพิ่งเจอครั้งแรกนะฮะเพิ่งเจอครั้งแรกเหตุการณ์แบบนี้นะครับพี่เอ็มอรันบาสีว่าหลักธรรมข้อไหนดีที่จะเอามาสอนหรือว่าผลของกรรมนี่มันจะเป็นอย่างไรต้องถามพี่เอ็มอรันบาสีนะเดี๋ยวสักครู่คงจะมีหลักธรรมคำสอนนะครับมาเล่าให้ฟังกันนะครับนะเอาละครับทักทายกันช่วงนี้นะฮะพี่สาวิบิวว่าได้ครับพี่เดี๋ยวว่างๆต้องไปนั่งดื่มนั่งชิวนะฮะมาเดี๋ยวเปิดเพลงกันต่อดีกว่านะครับออยลี่ขอหนึ่งเพลงก็มาใช่ไหมออยลี่เดี๋ยวจะกดดูนะครับในข้อความนะมาเดี๋ยวเราฟังเพลงที่คุณฟังส่งมากันก่อนก็แล้วกันนะครับอยากจะฟังเพลงเมื่อกี้พี่เอ็มขอเพลงอยากบอกว่าเสียใจแล้วก็ยิ่งกว่าคำว่ารักมากกว่าคำว่าใช่นะครับมาร์คคงบอกว่าขอหนึ่งเพลงบอกว่าดีเจครับขอเพลงนาฬิกาทรายเวอร์ชันโบกี้เลออนร้องคู่กับโจอีได้เดี๋ยวเปิดเลยเพลงนี้เพราะดีเจฟังมาแล้วนะฮะไม่รู้พี่วินเปิดไปยังเปิดไปตอนกลางวันเมื่อกี้ละเสียงสูงมากเลยนะฮะนึกว่าร้องอยู่บนยอดมะพร้าวเพิ่งเปิดฟังเมื่อกี้นี่เองใช่ไหมแต่เพลงปล่อยเมื่อ11โมงสิแล้วใช่ครับเปิดตั้งแต่เมื่อบ่ายเมื่อกี้ละมีคนฟังขอมาฮะและอีกเพลงนึงนะฮะของเพลงยิ่งเมื่อยิ่งเห็นดาวของดิวอรุณด้วยนะครับได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะครับเดี๋ยวชิวินขอเปิดเพลงอะไรนะเมื่อกี้ของโจอี้นะครับที่ร้องคู่กับสาวโบวี่กันละกันนะครับโบกี้นะฮะเพลงที่มีชื่อว่านาฬิกาทรายนะครับขอดูเพลงก่อนนะเมื่อวันกลางวันอาเมะขอมานะครับอาเมะขอไว้มาเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงกันก่อนแล้วกันที่คุณผู้ฟังส่งไว้ในค่ำคืนนี้นะฮะกับเพลงพอด้วยกันขอบคุณ True Detect ด้วยครับเลือกโปรโมชั่นเน็ตแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect ได้เลยครับมาเลยตะกี้เห็นโจอี้พูดสิทธิ์ปล่อยเพลงใหม่มาด้วยนะเพิ่งปล่อยมาเมื่อกี้เองเมื่อสามสัก2-3 ช่วงที่แล้วเองนะฮะ

开心啦，听你。来，开朗那班听你。นาฬิกาทรายนะครับในเวอร์ชันโบกี้เลออนและก็โจอี้ภูวสิทธิ์ด้วยนะครับเป็นการประสานเสียงที่ลงตัวมากๆเลยทีเดียวนะครับลงตัวมากๆเลยนะฮะการร้องเพลงคู่นี่เพลงนี้มีความเป็นอีสานนิดนึงนะครับรู้สึกว่าตอนนี้โบกี้เลออนจะเริ่มเปลี่ยนแนวนะฮะตอนแรกๆสมัยก่อนที่โบกี้เลออนมาใหม่ๆเนี่ยนางบอกว่าร้องแบบฮึ่ฮ่าฮึ่ฮ่าแบบเพลงแบบฟังยากๆอะจำได้ไหมยุคแรกๆแล้วทีนี้เหมือนยอดวิวอาจจะไม่ปังหรือเปล่าหรือว่าพอมานี้ปั๊บโอ้โหยอดวิวเยอะหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้นะฮะเริ่มมาทำแนวสไตล์แบบไทยๆแบบฟังง่ายๆแบบไม่ได้ฟังยากเหมือนสมัยก่อนๆนี่ฮะเหมือนสิงโตนำโชคมาก่อนนะฮะร้องเพลงแนวสไตล์ไฮโซพอเปลี่ยนแนวไปเป็นบ้าๆบอกคนฟังเยอะเฮ้ยนะฮะประมาณนั้นหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ได้โจอี้ภูวสิทธิ์นะครับหนุ่มอีสานอีกหนึ่งคนมาร่วมร้องด้วยนะครับนะรอเลยนะครับนะวันนี้ออยขอเพลงเปลี่ยนเป็นเขาก็ได้นะของอ้อนลัคนาเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ๊ะเข้ามากันหลายข้อความนะครับเดี๋ยวจะได้หาเพลงเพราะเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเดี๋ยวเพลงไวมาขอเพลงช้าก่อนนะครับขอเพลงช้าฟังสบายๆก่อนก็แล้วกันนะครับพี่สนส่งภาพมาวันที่เจอครับนี่ไปเจอหนังสือเก่าๆมาโอ้โหนี่คุณฟังจำหนังสือเพลงได้ไหมหนังสือคอร์ดเพลงอะฮะโอ้โหนี่อันนี้มีวงอะไรบ้างเนี่ยเขาดูก่อนนะหนังสือคอร์ดเพลงที่เขาเอาไว้เล่นกับกีตาร์นะฮะเออเนี่ยของพี่สนเก็บไว้ท็อปซิงเกิลนะฮะมีวงอะไรบ้างยุคนั้นนะฮะลีเดียใจเกเรอันนี้ยังถือว่าใหม่อยู่นะเสยหน้าหอยนะครับยุคคามิคาเซ่อยู่นะฮะใจเกเรนี่น่าจะเป็นวงอะไรนะ Night to Meet You ป่ะนะฮะถือว่าใหม่อยู่ถือว่าใหม่มาอยู่นะครับต้องเจอแบบรุ่นแบบเก่าๆเลยเนาะเสกโลโซสมัยก่อนนะฮะพี่สนส่งภาพมาพร้อมกับกีตาร์หนึ่งอันนะฮะแหมพี่สนเล่นกีตาร์เป็นด้วยหรอเพิ่งทราบมาเนี่ยนะนะครับพี่สนวันนี้ใจครับงั้นฝากและกันหนึ่งแก้วและกันคืนนี้ให้กับน้องหงรอดและก็แฟนๆรายการ BP Radio ด้วยกันละกันที่กำลังฟังอยู่นะครับนะมาขอหนึ่งแก้วพี่สนนี่นะโอ้น้ำแข็งนะฮะไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ชุ่มกระชวยได้วันนี้ S99 นะฮะแล้วก็สิงด้วยนี่นะวันนี้ไม่กินแต่พูดดีเหรอพี่โอ้โหนะฮะนึกว่าเมื่อวานกินแบบผู้ดีหนึ่งวันแบบกินแบบเบาๆวงเคียร์ไนก็หายไปวงเคียร์ไนไปเป็นอาจารย์พี่ไปเป็นอาจารย์มหาลัยเป็นเคียร์ไนต้องร้องนำไปเป็นอาจารย์มหาลัยสอนร้องเพลงนะครับสวัสดีไซรีด้วยเลยกันนะจ๊ะขอเพลงเข้ามาด้วยนะครับสวัสดีสาวดื้อนครปฐมด้วยนะฮะโอ้ยสาวดื้อมาแล้วพี่สนพี่สนแบบพี่เสกชื่อเหมือนกันสองคนนี้นะฮะสวัสดีพี่ภูมิพัฒน์ด้วยนะครับดื้อบอกว่าดีเจขากะดื้อก็บอกมีโอกาสดีเจขาฝากบอกพี่เสกเมื่อไหร่285จะได้คะนี่นะฮะแอบฟังแต่เมื่อกี้เหรอฮะแล้วก็พี่ปุ้งพัดบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงคนไม่เอาฐานนะฮะมอบให้กับครูมดชุมแสงนครสวรรค์นะครับครูมดชุมแสงนครสวรรค์เดี๋ยวเปิดให้ครับสักครู่นะฮะจัมเปอร์บอกว่าดีเจครับรอฟังเพลงนะฮะบาปมากเลยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของยายยดานะฮะพี่หมอดีเจครับเดี๋ยวหาธรรมะมาฝากนะครับสายหลักธรรมสักครู่ก็แล้วกันนะครับภาคต่อของมะหุงข้าวโจอี้ปล่อยเพลงไหนก็คือมีแต่คนชอบเพราะว่าไม่ได้แอปเสียงร้องเต็มเพลงนะเพลงใหม่ชื่อว่ากระทะครับภาคต่อมะหุงข้าวแล้วพี่เอ๋นะเอามาฟังเพลงต่อดีกว่ามาขอเพลงลองฟังแลในเวอร์ชัน AI นะฮะในลงที่บ้านผมยังมีอยู่เลยพี่วินหนังสือคอร์ดเพลงเลยฮะอ๋อยังเก็บไว้อยู่ใช่ป่ะจำได้แต่ปลุกใจสือป่านะ

ลงนี้พี่เสกร้อนอยากฟังนะครับชื่อเพลงว่าลองฟังแลในเวอร์ชัน AI ไทยจีนนะครับขอฝากให้กับทั้งสองเลือกไม่ถูกเลยครับที่จะเป็นเมื่อกี้ทักข้อความมาจะเรียกน้องดื้อหรือจะเรียกน้องบีบีดีโอ้นะฮะคนโสดกันเนี่ยเนาะฝากทั้งคู่ทั้งสาวดื้อแล้วก็สาวบีบีแล้วกันนะฮะพี่เสกร้อนนะฮะอะไรครับเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงก่อนไหมที่คุณผู้ฟังส่งมาเมื่อกี้นะครับนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังของอ้อนและคณะเมื่อกี้ที่ออยลี่อยากฟังนะครับเปลี่ยนเป็นเขาก็ได้นะนะครับที่ขอไว้นะครับเดี๋ยวให้ฟังคนไม่เอาฐานด้วยของ Big Ass นะครับเจสันยังครับอยากบอกว่ารักเธอแล้วก็มีแนวสไตล์กึ่งเพื่อชีวิตลูกทุ่งหน่อยน้ำตาสีม่วงของบอยเขมราชวันนี้ไม่ได้ฟังนานทีเดียวนะครับตะกั่วแตนธุรดาครับยิ่งกว่าคำว่ารักมากกว่าคำว่าใช่แล้วก็เพลงโจโจ้สองเพลงนี่ขอเพลงมันไม่เข้าพวกเขาหน่ะยายอะไรนะเมื่อกี้สายแรกเมื่อกี้เนตตี้นะฮะขอเพลงใบเตยอาสยามนะครับเพลงนี่แหละร้องกับรัชโยแล้วก็มีออฟดอกฟ้าเพลงโจโจ้เพลงเย่ฮิเย่เพลงไม่เข้าพวกชาวบ้านเขาอ่ะยิ่งเมื่อจะเห็นดาวจากเดียวดนฟกลงดนพงแล้วก็คนละครึ่งของเบสขวางหวันด้วยนะครับนี่คือที่เตรียมไว้คืนนี้มีของไซรีโมจิด้วยนะฮะห้ามหลับนะไซรีนาเดี๋ยวจะแทรกให้ตรงเพลงรัชโยนะฮะ Friday นะฮะแล้วก็มีสมุดโอเปอเรเตอร์ที่ฝากมานะฮะเพลงสากลนะฮะปัญหาเพลงใหม่แล้วนะฮะสวัสดีกอล์ฟนะอ๋อลืมของมาแล้วอีกละลืมของเลยนะจัมเปอร์ขอเพลงใกล้เกินไปของ Yesterday นะครับพี่ช่างไนท์บางประกงนะครับ please เดี๋ยวเปิดให้ครับพี่ช่างไนท์ช่างไนท์เป็นช่างอะไรครับช่างอะไรช่างคอมช่างซ่อมรถช่างอะไร BPK Golf Imagine นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะเห็นไหมลืมหลายเพลงเลยเพลงปล่อยด้วยนะฮะลืมของผมอีกแล้วนะจัมเปอร์บอกเอาไว้ขอเพลงมันไม่เข้าพวกอะเพลงปล่อยของฟอร์แมตนะฮะเดี๋ยวหาให้นะฮะตอนนี้ปิดขอเพลงนะครับห้ามขอเพิ่มนะเดี๋ยวมันไม่ทันกันนะมายัดกันตอนท้ายชั่วโมงนะฮะจัมเปอร์ดูเน็ตมาสิจัมเปอร์จะได้ไม่ลืมจะได้ไม่ลืมเพลงนะฮะมอยบอกว่าหนุกดูหนังด้วยฟังเพลงไปด้วยใช่ไหมดูหนังฟังเพลงตาดูหูฟังทักทายแสงดาวด้วยนะครับสวัสดีครับมินนี่วันนี้โปเต้อยู่ลำปางนะน่าจะไม่มีเวลาฟังนะฮะพี่ก็บอกว่าเป็นช่างไฟมือหนึ่งครับดี

พลงนี้นี่ไม่เหมาะกับยายออยเลยออยมันดูซอฟต์เกินมันดูเบาเกินนะเธอมันไม่แวดแวดอ่ะออยมันต้องขอเพลงแวดแวดแวดแวดหน่อยสิเพลงของออนและคณาในที่ร้องเพลงออนไว้ออนไว้อ่ะจำได้ไหมนั่นแหละนะครับพี่ก๊อฟอิมเมจินบอกว่ามือหนึ่งทำงานมือหนึ่งถือน้ำกับดีเจไอเราก็ว่าช่างไฟมือหนึ่งนี่คืออะไรอ๋อมือหนึ่งทำงานนะมืออีกมือหนึ่งถือแก้วเหล้าอยู่นะฮะปัดโทก็ว่าทำไมงานมาปั๊บเงินหายตลอดนะมันไปลงขวดเหล้านี่เองนะฮะช่างก๊อฟอิมเมจินนี่นะหานั่นเรานะฟังมานานหรือยังครับช่างก๊อฟฮะหาเนาะหามากเลยนะฮะเนี่ยเอาละทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะจ๊ะมาเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงใหม่อีกรอบนะครับว่าจะเปิดเพลงอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเอาตามนี้นะเอาตามคิวนี่นะไหลมาตามนี้อาจจะมีสลับตำแหน่งบ้างนะฮะครับคนไม่เอาฐานนะครับอยากบอกว่ารักเธอเจสันยังใกล้เกินไป yesterday รักด้วยน้ำตา AI เนาะ RM 2 2K นี่นะขแวบก็ไปหาเพลงสไตล์ลูกทุ่งเพื่อชีวิตหน่อยน้ำตาเขมราชครับไม่ใช่สิบอยเขมราชน้ำตาสีม่วงไปเปลี่ยนชื่อเพลงเขาอีกตั๊กแตนชลดาครับยิ่งกว่าคำรักมากกว่าคำไม่ใช่ลูกทุ่งนะใบเตยอาสยามและรัชโยเพลงนี่แหละนะครับออฟดอกฟ้าโจโจ้นะครับเอ้เย่เย่มีเพลงสากลแค่ Friday เมื่อกี้ที่ไซรีขอมา2เพลงนะครับแล้วก็มีดิวอรุณพงษ์แล้วก็มีเบสขวางวันที่ยายน้ำขอมานะฮะนี่คือที่เตรียมเอาไว้ในค่ำคืนนี้นะครับมาพี่กอล์ฟดีเจครับไม่ใช่น้ำเหล้าครับน้ำท่อมครับดีเจน้ำท่อมเหรอฮะโอ้โหอย่าลืมเติมยาแก้ไอด้วยนะฮะยาแก้ไอชวนป่วยพี่แตกอนะฮะเก่ามากทักทายยายทองจากบ้านคำอุดมด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะยายทองจากบ้านคำอุดมด้วยนะฮะฟังอยู่นะฮะตอนนี้ฮะ4ทุ่มกับอีก51นาทีในคืนนี้ครับเธอเหนื่อยไหมที่ยังทนกับคนไม่เอาฐาน

ตอบแทนวันนี้ที่ฉันมีเธอนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคนไม่เอาฐานครับเพลงดังในตำนานทีเดียวนะฮะเมื่อกี้พี่สนบอกว่าดีเจครับไปค้นหนังสือเพลงเก่าหนังสือคอร์ดเพลงใช่ไหมฮะก็เลยขอหยิบกีตาร์หนึ่งตัวคุณฟังพี่สนเล่นกีตาร์ส่งมาให้ดูจะฟังไหมเอาไปท่อนหนึ่งนะฮะวันนี้บอกว่าจะเกากีตาร์โซโล่เพลงของโลโซสักท่อนหนึ่งแต่ไม่มีเสียงร้องนะลองฟังหน่อยไหมไหนใครเล่นกีตาร์เป็นบ้างเอ่ยพี่สนนี่เพิ่งทราบเหมือนกันว่าเล่นกีตาร์เป็นด้วยสมัยก่อนเนี่ยยุค90มาก่อนเนี่ยโอ้โหคล่ำวอร์ดในวงการนะฮะอันนั้นขอเสียงหน่อยนอกจากจะชนแก้วแล้ว S99 เก่งแล้วยังเล่นกีตาร์เก่งด้วยขอสักท่อนมาพี่สนมานี่

0: เดี๋ยวรับน้อง
1: พ
0: อท่อนเดียวเนี่ยท่อนเดียวเอาปบมือกับพี่สนแล้วกันอุตส่าห์เป็นออกีตาร์ที่ไม่ได้ใช้งานนานเอามาเล่นให้ฟังท่อนหนึ่งนะจ๊ะโอ้โหเสียงแบบอลังการเซอร์ราวมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าขอแบบสักครึ่งเพลงนะพี่นะร้องมาด้วยนะเดี๋ยวถ้าร้องไม่ได้ก็เล่นกีตาร์ก็ได้เดี๋ยวดิฉันจะร้องเองนะถ้าร้องไม่ได้เดี๋ยวดิฉันจะร้องให้ก็ได้นะอ่ะปบมือแม่นอกจากจะ S99 เก่งแล้วยังเล่นกีตาร์เก่งด้วยเนี่ยเอามาต่อเพลงดีกว่ามาบอกว่าดีเจครับอย่าลืมเพลงใกล้เกินไปของ Yesterday บอกว่าเพลงนี้นะครับฝากให้กับในส่วนของช่างนายได้กันแล้วกันเดี๋ยวช่างนายจะกลับแล้วนะช่างนายรีบกลับไปทำไมก่อนยังไม่ดึกเลยเนี่ยจะรีบกลับไปไหนก่อนทักทายพี่นกแก้วด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะ

นี่คือเพลงของ Yesterday นะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับเพลงที่ฝากไว้นะครับชื่อเพลงว่าใกล้เกินไปใกล้เกินไปออยลี่ว่าไงอุ๊ยออยลี่กำลังกินแจมมี่กินไหมแจมมี่กินไม่ยั้งเลยอะไรหรอออยลี่กำลังกินอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลืมไปแล้วเนี่ยมันเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งดิจะลืมชื่อนี่กำลังนั่งกินไปด้วยฟังเพลงไปด้วยมาเดี๋ยวเรามาเคลียร์เพลงกันก่อนกันละกันในช่วงนี้นะครับเรามาเคลียร์เพลงกันก่อนกันละกันในช่วงเวลานี้ตอนนี้5ทุ่มกับอีก2นาทีนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเจสันยังนะครับแล้วมีรักด้วยน้ำตาด้วยนะฮะอ๋อแจมกินผลไม้เหรอไอ้สีม่วงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะทำไมกินเยอะจังเลยฮะเป็นสาเป็นแซ่กินเบลล์เทิมทีเดียวนะกินเบลล์เทิมทีเดียวนะฮะหมดเป็นลูกเบลล์เลยทีเดียว

ไม่ใช่ว่าอยากบอกว่ารักเธอครับงานจากเจสันยังนะครับมาเราเคลียร์เพลงคืนนี้คืนนี้มีเรื่องผีมาเล่าหรือเปล่าเดี๋ยวจริงๆเตรียมไว้เรื่องนึงนะครับเมื่อคืนพี่เอ็มไปไหนมาเมื่อคืนเล่าเรื่องบอดี้สแลมมาอยู่พี่เอ็มได้ฟังปะไม่ได้ฟังไปขอเพลงร็อกสักเพลงนะร็อกด้วยน้ำตาครับมา

รักด้วยน้ำตาครับนี่คือ1เพลง AI ที่ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะฮะคลิปเพลงกันก่อนช่วงนี้นะครับมาทักทายพี่ศิริณารอบดึกกันแล้วกันนะดีเจทันดีเจขอเปิดเพลงไว้1เพลงได้ไหมเป็นเพลงโจ๊ะๆฮะของใบเตยร้องคู่กับรัชโยให้1เพลงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันจะแหวกในกัน1เพลงที่ขอมาของดอกฟ้าแล้วตัดทิ้งไปนะฮะเอา1เพลงก็พอใบเตยได้ครับแล้วก็รัชโยร้องด้วยกันเอาไว้ทักทายพี่บอกว่าในพิเศษครับเมื่อวานวันพระครับมีเพื่อนสนิทมาบ้านมีทุกทางใจเลยพามาสวดมนต์นั่งสมาธิปรับสภาวะจิตกันนะฮะเลยไม่ได้เข้ามาทักทายดีเจนะครับอ๋อครับโอเคไม่เป็นไรนะครับบางครั้งบางทีการเข้ามาพูดคุยกันเนาะมันก็เป็นเขาเรียกว่าการที่จะทำให้รู้สึกสบายใจได้ถ้ามองในหลักการทางจิตวิทยา

สรรหาเพลงมาให้เปิดอีกแล้วนะเพลงนี้โจ๊ะมากเลยนะเนี่ยแหมชื่อเพลงว่านี่แหละนี่แหละใบเตยนะครับร้องกับรัชโยขอเพลงไว้อีก2เพลงปะเดี๋ยวจะมีลูกทุ่งให้ฟังด้วยมาเดี๋ยวมีลูกทุ่งให้ฟังด้วยคือมันต้องจัดแนวเพลงให้มันเข้ากันไม่งั้นจะเป็นไบโพล่าเมื่อกี้เราซึ้งมาหลายเพลงใช่ปะพอเข้าเพลงไวก็ต้องไวกันสัก 2-3 เพลงมันจะได้เข้ากันได้นะฮะขอเพลงสากลฝรั่งสัก2เพลงครับคุณฟังมา

พลงชิลนะครับเพลงสากลนะฮะ Smooth Operator ครับเพลงนี้นานๆเพลงสากลนานๆเล่นให้ฟังทีเนาะขอมานะจ๊ะเอาไปเพลงนี้พอเดี๋ยวมันยาวเกินเวลาไม่ทันนะฮะคุณผู้ฟังครับมีคุณผู้ฟังถามถึงเพลงแนวสไตล์ลูกทุ่งเพื่อชีวิตเข้ามานะครับพี่ก๊อฟพอก่อนเอาคนละเพลงพอเดี๋ยวมันเยอะเกินเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังขอตะกั่นชลดาเข้ามามีของบอยเข็มราชด้วยเดี๋ยวจะเปลี่ยนอารมณ์เพลงสักนิดนึงเมื่อกี้ฟังเพลงสากลปวดหัวไปแล้วนะฮะมาฟังเพลงไทยกันดีกว่านะครับเย่เย่เย่เอาไว้ก่อนนะไม่เข้าพวกนะฮะตัดทิ้งนะฮะเมื่อกี้เหมือนจะมีเนตตี้ยิงเบอร์เข้ามาทวงเพลงเอาไปท่อนหนึ่งได้ไหมมันไม่เข้าพวกเนตตี้ขอเพลงอะไรมาเนี่ยฮะดูเพลงสินะเดี๋ยวดูเพลงดู

ในแต่ละเพลงนะเอาไปท่อนเดียวพอนะจ๊ะนะฮะเดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงน้ำตาสีม่วงเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากเลยจำบอยเขมราชได้ใช่ไหมเมื่อก่อนโอ้ดังมากเลยนะเป็นเพลง LGBT นะครับแต่ว่ายุคนั้นนี่เขาเรียกว่าเหมือนกับถ่ายทอดความรู้สึกอีกมุมหนึ่งของคนที่เป็น LG นะที่อาจจะเศร้าเสียใจแล้วก็โดนทิ้งโดนเทโดนขว้างอะไรอย่างนี้นะครับเป็นอีการถ่ายทอดอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะเอามางั้นเปิดเลยมาน้ำตาสีม่วงครับมาไม่เปิดยายแสงดาวนะฮะเอาเพลงนี้น้ำตาสีม่วงนะฮะสองเพลงซึ้งๆจากตั๊กแตนด้วยนะครับเป็นแนวสไตล์ลูกทุ่งนิดๆเพื่อชีวิตหน่อยๆนะ

ล้วเพลงนี้คลาสสิกไหมล่ะนี่ในน้ำตาสีม่วงนะครับเพลงนี้ดังมากเลยนะดังมากเลยขอสองเพลงได้ไหมลูกทุ่งนะนี่รักกันเรามีหลายแนวนะฮะยิ่งกว่าคำว่ารักมากกว่าคำว่าใช่มาตะกั่วแตนชลดานะครับที่ฝากให้ฟังด้วยนะครับเรามาเคลียร์เพลงกันช่วงนี้อย่าลืมฝากโดเนทให้ดีเจวินด้วยนะครับใครยังไม่ได้โดเนทก็อย่าลืมฝากโดเนทด้วย0840465862นะครับ

งชิลนะครับจากตะกั่วแตนชลดานะครับฝากมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับเนาะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งนะครับพี่เอบอกว่าขอบคุณสำหรับเพลงเพราะด้วยที่ฝากมาในค่ำคืนนี้นะครับนะพี่สนวัดดิซี่ครับเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังเดี๋ยวจะได้สายกีตาร์แล้วครับเดี๋ยวต้องได้สายกีตาร์แล้วเดี๋ยวจะได้เอามาเทสเอากีตาร์มาเทสให้ดีเจได้ฟังซะหน่อยนะครับนะครับนั่งฟังเพลงชิลด้วยกันตรงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงที่ยังค้างกันนะฮะนี่พี่สนวัดดิซี่ครับขอเกากีตาร์ฝากมาหรือว่าเล่นกีตาร์ฝากมาหน่อยนี่นี่เพลงอะไรพี่เล่นดีนั้นเนี่ย

มันจะเป็นพิงโลโซหรือเปล่าเออเนี่ยเล่นส่งมาให้ฟังนะครับว่าดีใจครับลองฟังสักท่อนหนึ่งนะฮะพี่สนพี่สนนะฮะเอากีตาร์มาดีดมาเก่าซะหน่อยนะฮะลองได้หรอครับเพลงอะไรพี่เจ็บนิ้วเลยครับไม่เล่นนานมัวแต่ยกแก้วเยอะไปหน่อยโลโซป่ะพี่ไม่คิดเพลงอะไรนะที่รู้ว่าเธอใช่ไหมเพลงอะไรนะสักอย่างนะดื้อดื้อดื้อดื้อหัวใจเพลงอะไรนะลืมไปแล้วนะนะครับลองส่งมาแล้วกันถ้าพี่สนแบบว่าว่างๆลองร้องเพลงอัดเสียงมาหน่อยจะฟังนักร้องซ่อนแอบเสียงพี่สนหน่อยหลังจากที่ฟังเสียงชนแก้ว S99 มานานหลายแล้วนะฮะอาจจะฟังเสียงกันร้องเพลงสดับร้องเพลงบ้างว่าเป็นอย่างไรบ้างนะไม่ต้องห่วงฉันเดี๋ยวหาข่าวต่างๆมาเล่ากันดีกว่าวันนี้หาข่าวต่างๆมาไลฟ์ฟังกันดีกว่านะครับว่าวันนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างฟังเพลงนี้ใช่ไหม

ไม่ต้องห่วงฉันครับเพลงนี้จากพี่เสกโลโซนะครับพี่เสกถือว่าเป็นต้นตำรับของการเล่นกีตาร์ที่บอกว่าที่เพราะละมุนมากๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่เสกเขาอย่างที่พี่สนเขาเล่นกีตาร์ไม่ฟังเมื่อกี้นะครับทุกเพลงคือเพลง90เนี่ยสามารถเล่นใช้กีตาร์เล่นได้แต่เพลงเจนซีเล่นไม่ได้สักเพลงเลยเพราะเจนซีไม่มีเพลงไหนที่มีกีตาร์เลยนะมาคงเนาะไม่มีเลยนะครับแล้วก็ไม่พอนะฮะร้องไม่ได้ด้วยมันหึมพำมันร้องไม่ได้อะอย่างพี่โออย่างแค่สุรแล้วจะร้องเพลงของใครดีร้องของเจฟซาเธอร์เงี้ยจะร้องไงดีพี่เล่าวันนี้ใจครับวันนี้อุตส่าห์ไปว่าจะไปทำใบขับขี่ซะหน่อยและลงทุนไปต่อใบขับขี่ชนวงไปด้วยปรากฏว่าไปถึงปั๊บเจ้าหน้าที่ไม่ให้ต่อบอกว่าไม่มาจองคิวก่อนนะครับคนอื่นจองกันเป็นเดือนๆน่าเบื่อระบบจองคิวโอ้เห็นไหมประสบการณ์จริงๆนะฮะเออจริงพี่เลิฟต้องจองคิวก่อนจริงๆคนแบบแห่กันมากๆเลยนะฮะแบบวุ่นวายเออคนมันเยอะนะฮะตามนั่นแหละนะฮะวันนี้ก็เลยเมื่อวานก็เลยว่าอ่ะไปสวนลำไยแทนก็แล้วกันวันนี้นะฮะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลำไยมาฝากดีเจด้วยให้ดีเจไปรับที่หน้ามอด้วยนะฮะเดี๋ยวว่างๆแวะไปหาแล้วกันนะฮะช่วงดึกๆนะจ๊ะเมื่อกี้จบไปกับเพลงไม่ต้องห่วงฉันเนาะนะครับอ่ะมาเมื่อกี้มีพี่เล่าว่าวันก่อนอุตส่าห์อบรมการทำใบขับขี่ออนไลน์เทปวนประมาณ8ล้านรอบนะฮะระบบออนไลน์ก็ไม่ดีไปถึงปั๊บก็จองมีปัญหานะวุ่นวายจริงๆนะฮะพี่เล่ารู้ไหมว่าเขาไปนู่นนะเขาไปอำเภอเขาไปจอมทองนู่นนะบางคนอยู่เชียงใหม่ลงทุนนะขับรถจากเชียงใหม่ไปจอมทองนะฮะเพื่อไปขนส่งจอมทองว่าที่นั่นมันจะพร้อมบางคนอยู่สันกำแพงขับไปจอมทองนู่นนะเออไปทำอะไรเป็นมาขับขี่เขาบอกว่าในเมืองแม่เหี่ยแถวนี้ไม่ไหวไม่เวิร์กนะคนมันเยอะและวุ่นวายหนักมากต้องไปนอกเมืองเออนี่เรื่องจริงนะฮะก็เสร็จไวกว่านะครับแล้วก็ไม่มีปัญหานะฮะถ้านอกเมืองนะครับเนาะใช่ไหมใครต่อไปขับขี่เนาะนะครับเดี๋ยวจะมีหลักธรรมคำสอนเมื่อกี้มีพี่เสกร่อนนะครับถามบอกว่าดีเจครับวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของยายดาป้าดานะครับที่ไปไล่ที่พระสงฆ์ต่างๆเนี่ยตามหลักการพุทธศาสนาเนี่ยมันมีหลักธรรมคำสอนไหนไหมที่จะเกิดเหตุการณ์หรือสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดผลกรรมได้เดี๋ยวมาฟังว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องเดี๋ยวดีเจขอนึกนิดนึงอาจจะมีเรื่องหลอนๆให้ฟังสักเรื่องนึงตอนเที่ยงคืนนะครับโปรเตวพรุ่งนี้จะพาลูกไปดูช้างนะครับที่ลำปางที่จะมาลำพูนนะฮะแวะมาเชียงใหม่สิโปรเต้อีกนิดนึงจะถึงเชียงใหม่แล้วนะจะข้ามฝั่งมาเชียงลำพูนเชียงใหม่แล้วเนาะจะพาไปดูช้างเพราะวันนี้เป็นวันเกิดลูกชายนะฮะน้องเอื้อนะฮะเราจะไปต่อเซ็นทรัลหรือเซ็นทรัลไหนเซ็นทรัลไหนเซ็นทรัลลำปางเซ็นทรัลเชียงใหม่

ายิ่งมืดยิ่งเห็นดาวนะครับวันก่อนเมื่อวานมีดาวตกด้วยเนาะนะครับพี่เลิฟพี่สดบอกว่าถ้าจะไปต่อใบขับขี่แนะนำไปลำพูนนะฮะต่อใบขับขี่ต่อภาษีนะฮะลำพูนใช่ไหมฮะวัยดีใช่ไหมครับก็น่าจะวัยกว่าเชียงใหม่อยู่แล้วล่ะเพราะว่า1ประชากรน้อยกว่าคนน้อยไม่วุ่นวายเหมือนเชียงใหม่นะฮะพี่เลิฟนะอาจจะต้องออกไปนอกเมืองแล้วฮะไปลำพูนไปหรือว่าอำเภอต่างๆนอกเมืองถ้าจะไปต่อภาษีเหมือนอุบลเหมือนกันนะฮะถ้าไปต่อในเมืองหรือตัวอำเภอนี่วุ่นวายต้องไปอยู่อำเภอไกลๆนะฮะถึงจะต่อภาษีหรือว่าต่อต่างๆได้นะครับนะก็ต้องตามนั้นนะครับมาเมื่อกี้ดีเจพูดถึงเรื่องราวของข่าวที่มีกรณีของยายป้าคนหนึ่งที่ไปไล่ที่พระใช่ไหมฮะที่เราเล่าให้ฟังเนาะนะครับพี่บารันวาสีบอกว่าดีเจครับการให้ผลของกรรมนะฮะการที่คนทำความชั่วยิ่งได้ดีมีสุขนั้นจึงเป็นเพราะว่ากรรมชั่วยังไม่มีผลไม่ให้ผลนะครับกรรมดีที่เขาเคยทำยังเป็นอุปถัมภ์กรรมนะฮะอุปถัมภ์กรรมครับคอยสนับสนุนอยู่เมื่อใดที่กรรมดีอ่อนกำลังลงนะฮะกรรมชั่วก็จะมาอุปถัมภ์กรรมแทนนะครับทำให้ผู้นั้นต้องเปลี่ยนสภาพเป็นอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมืออย่างเช่นยายป้านี่เหมือนกันอยู่ดีไปตอบรับออกรายการโหนกระแสรายการโหนกระแสนี่นะจริงๆใครไปเนี่ยขออนุญาตนะพูดตรงๆนะฮะชิปหมดนะฮะชิปหายหมดทุกคนนะฮะแต่ละคนดูสิทนายตั้มเนี่ยเข้าคุกนะฮะเพราะเหมือนกับเอาเรื่องตัวเองไปตีแผ่นะถ้าประเด็นจะไม่มานะเพราะรู้ว่าเราผิดนะฮะแล้วเรามาออกสื่อยิ่งมันจะยิ่งคนยิ่งกระหน่ำอ่ะเราต้องรู้ยิ่งออกสื่อมันยิ่งขยายวงกว้างนะครับถ้าเรารู้ว่าเราผิดเนี่ยพยายามนิ่งๆไว้แล้วเงียบไว้นะใช้วิธีอื่นแทนนะครับเพราะออกสื่อนี้คนมันยิ่งกระหน่ำซัมเมอร์เซลนะฮะเพียงหมดที่จะครับฝากหลักธรรมคำสอนนิดหนึ่งก็แล้วกันครับคนที่ทำบาปทั้งที่รู้ว่าบาปผลของกรรมชั่วนั้นให้ผลน้อยกว่าครับคนที่ทำบาปไปทุกวันเป็นอาจินโดยไม่รู้อะไรเลยว่าสิ่งที่ทำนั้นดีหรือไม่ดีเพราะมีอวิชชาคือความไม่รู้ขวางกั้นนะครับคือความมืดบอดครับแสงสว่างแห่งธรรมส่องไปไม่ถึงแต่คนที่รู้ว่าบาปยังทำก็ยังดีกว่าเพราะก็ยังมีความกลัวเกรงมีโอกาสถ้าเขาเลิกทำบาปได้เขาก็หยุดทำบาปได้อยู่แสงสว่างแห่งธรรมยังส่องถึงอยู่นะครับฝากถึงพี่เสกคุณเสกด้วยกันละกันนะฮะหลักคำหลักธรรมที่นำมาฝากคืนนี้กราบสาธุในธรรมกันละกันนะครับเนาะแสดงว่ายายป้าคนนี้นะฮะยังไม่รู้นะฮะแต่คนที่รู้คือเขาจะหยุดนะฮะสมมติว่าเขาจะออกรายการโหนกระแสเขาจะรู้เฮ้ยถ้าเราไปเราต้องพินาศแน่ๆเลยนะคนก็จะแบบลุมด่าแล้วก็ดีไม่ดีขยายความหรือว่าการทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงอาจจะหนักกว่าเดิมอันนี้คือคนที่มีสติเขาจะรู้ตัวเองแล้วจะหยุดแล้วก็เข้ามาตกลงกันเออเราจะได้พื้นที่นี้ทำยังดีนะเอางี้ไหมเราไปตกลงกับพระอาจารย์ของเจ้าที่กับเจ้าของไหมว่าขอในฐานะที่เป็นลูกหลานขอเช่าได้ไหมขอซื้อต่อได้ไหมบางส่วนในราคาพิเศษอะไรเงี้ยเอออย่างนี้เนาะน่าจะดีกว่าดีกว่ากันไปไล่พระอะไรออกเนี่ยหรืออื่นๆนะอันนี้จะไปไล่เขาออกอย่างเดียวอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับนะหลักฐานเขามีถึงแม้ว่าจะเป็นของบุพการีอาจจะเป็นของตัวเองนะของญาติพี่น้องที่เป็นมาก่อนแต่เมื่อณเวลานั้นเขาให้บริจาคให้กับทางวัดแล้วและตัวเองก็ไม่มีสิทธิ์ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่เชื้อสายโดยตรงหรือคุณอาจจะเป็นเชื้อสายโดยตรงแต่ว่ากฎหมายมันทำงานแล้วไงฮะกฎหมายเขามีเอกสารทุกอย่างแล้วก็คงจะไม่ได้แต่ก็คงจะเป็นการเจรจากันเพื่อขอเราอยากได้ที่ไปเจรจาขอซื้อสักส่วนไหมในราคาพิเศษนะฮะที่ถูกกับชาวบ้านเชื่อว่าพระเขาขายให้แหละขอสักหน่อยนึงหรือขอเช่าที่หรือต่างๆนานามันจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาแล้วพระก็จะไปอยู่ไหนแล้วก็ที่เขาลงทุนทำวัดมาเขาสร้างเขาเรียกว่าสิ่งปลูกสร้างในวัดใช่ไหมครับที่เป็นต่างๆมาเนี่ยเขาจะไปไว้ไหนนะครับชาวบ้านที่เป็นศรัทธานะที่เป็นของวัดนะเขาจะยังไงเขาจะรู้สึกอย่างไรนะก็แค่คุยกันให้เข้าใจนะสุดท้ายมันจะไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อันนี้มาเล่าให้ฟังเฉยๆมีสติไม่หยุดอวิชชาครอบงำนะฮะอันนี้พี่เอ็มอรัญวาสีบอกเอาไว้นะครับนะดีเลยครับพี่เอ็มอรัญวาสีนะครับเนาะเอาละครับมาพี่สนวันนี้ใจครับถ้ากินเหล้าได้ถือว่าโดนครอบงำไหมฮะวันนี้พี่สนได้เป็ดไหมแล้วจ้ะโอ้โหวันนี้พี่สนกินเป็ดนะเนี่ยโอ้อร่อยนะเนี่ยเป็ด S99นะฮะแหมเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหลอนสักเรื่องนึงวันนี้ว่าจะหยิบเรื่องราวของแขกไว้ฟังของแขกอีกละนะฮะเดี๋ยวจะขอเช็คข้อมูลแป๊บหนึ่งนะของแขกนะฮะของแขกก็วันนี้เจ๊ครับขอหนึ่งเพลงครับสองใจของตุ้ยธีรพัฒน์สัจกุลด้วยกันละกันครับนะ
นี่จะทันตีความได้ดีเข้าใจง่ายครับสั่งสมบุญบารมีสาธุนะครับพี่เอ็ม

ชื่อเพลงว่าสองใจงานจากตุ้ยธีรพัฒน์สัจกุลนะฮะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้พี่ก๊อฟวัดดีเจครับเพลงนี้พ่อเคยเปิดให้ฟังเดี๋ยวอันนี้เล่นมุกอันนี้เล่นมุกหรือความจริงพ่อเคยเปิดให้ฟังจริงเหรอฮะพ่อหรือตัวเองเคยฟังเดี๋ยวขอดูหน้าก่อนนะขอดูหนังหน้าก่อน เดี๋ยวเอ๊ก๊อฟอิมเมจินครับก๊อฟอายุเท่าไหร่ฮะดูหน้าน่าจะประมาณสัก30นะฮะแหมพ่อเคยเปิดให้ฟังอย่ามาหรือตัวเองเคยฟังอ่ะสิดีใจครับเพลงนี้พ่อเคยเปิดให้ฟังตอนเด็กอ่ะมันไม่ใช่เก่าขนาดนั้นเพลงนี้น่าจะประมาณพ.ศ.เลยนะ2540เนาะกลางๆไปๆยุคนั้นนะฮะประมาณนั้นไม่ได้เก่าขนาดนั้นนะฮะเอ๊ะหรือว่ารุ่นเดียวกับมาคุงไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอาแซวๆนะฮะนี่จะเล่าเรื่องหลอนแล้วนะนะฮะก็จะเล่าเรื่องหลอนแล้วนะฮะประเทศไทยของเรานี่เป็นประเทศเมืองพุทธคุณผู้ฟังครับพี่สนบอกว่าดีเจครับตะกี้ดูรายการเปิดปากไทยรัฐเห็นทนายหัวเราะตอนลูกบุญธรรมพูดนะฮะนะครับทายาทก็ไม่ใช่นะเป็นแค่ลูกบุญธรรมจะมาเรียกร้องสิทธิ์อะไรนะครับเขาก็พยายามอ้างเหตุผลนานา108,900นะฮะเพื่อจะฮุบที่ดินคืนนะครับดีเจคิดว่านะเขาอาจจะมีหนี้สินหรือเปล่าพี่สนหมายถึงว่าถ้าเขาสามารถฮุบที่ดินคืนได้เขาจะสามารถจ่ายหนี้เจ้าสินเขาได้หรือไม่เพราะมันเขาไม่น่าจะวิ่งเต้นขนาดนี้เนาะวิ่งเต้นแบบหนักมากเพราะต้องการที่ดินคืนนะฮะหรือฟังข้าเมืองไทยของเราเป็นเมืองพุทธนะครับว่าศาสนาพุทธนี่คนนับถือประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 100% ที่เหลือเป็นคริสต์เป็นอิสลามคุณฟังดีเจเพิ่งทราบเหมือนกันพี่เอ็มอรันวาสีว่าประเทศไทยของเราเนี่ยศาสนาพุทธอันดับ1แต่ว่าอันดับ2รู้ไหมเป็นศาสนาอะไรเป็นศาสนาแขกเป็นศาสนาอิสลามนะฮะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นศาสนาคริสต์นะฮะเป็นอิสลามซะงั้นเอ๊ะเดี๋ยวจะจำไม่ได้น่าจะประมาณ 10% มั้ง 10% ทีเดียวนะอิสลามนะฮะแต่ว่าศาสนาคริสต์มีแค่ประมาณ 1%เข้าใจว่าศาสนาคริสต์มีมากกว่าอิสลามปรากฏว่าคริสต์มีน้อยกว่าว่ะแปลกดีเหมือนกันดีเจเข้าใจว่าอย่างนี้ว่าไทยของเราเนี่ยนะฮะมันน่าจะเป็นการอยู่รวมกันระหว่างคริสต์กับพุทธนะหมายถึงว่าส่วนชุมชนนี้มีโบสถ์และมีวัดอยู่ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยคนก็อยู่ด้วยกันมาเป็นร้อยปีละนะฮะชุมชนนี้มีโบสถ์มีคริสต์ก็อยู่ด้วยกันกับพุทธอะไรเงี้ยแต่ว่าอิสลามเนี่ยเขาจะตุ้มเลยคือตั้งแต่แถบภาคใต้ฮะจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะเป็นอิสลามมาเลยปั้งมาเลยลากยาวไปถึงมาเลเซียเลยนะครับเพราะนั้นมันก็เลยเป็นแน่นอยู่ทางภาคใต้แล้วก็มีกระจายไปตามบางจุดในภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือก็จะมีภาคอีสานก็ด้วยนะฮะบางส่วนก็จะมีมัสยิดนะฮะกระจายกันไปตอนนี้รู้สึกว่ากำลังขยายด้วยในหลายพื้นที่แต่ภาคใต้เนี่ยเขาอยู่แล้วนะแขกนะเขาอยู่แล้วนะครับกลายเป็นว่าข้อมูลที่ลงเอาไว้เนี่ยศาสนาแขกเป็นอันดับที่2ว่ะศาสนาอิสลามนะฮะและคริสต์มีนิดเดียว มีแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับขอเพลงถึงเหตุผลของโอเซกสันนะครับช่างบินบางประกงคุณพ่อเคยเปิดให้ฟังเดี๋ยวเล่นมุกอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเล่าเรื่องแขกกันของแขกพี่เอ็มบอกว่าจริงแล้วครับดีเจจริงครับพี่จริงนะฮะคุณผู้ฟังครับของแขกเรื่องราวของของแขกเหมือนว่าเขาที่เขาเล่นของกันเขาว่ากันว่าคนอินโดนีเซียนะฮะเดี๋ยวต้องเล่าให้คุณฟังก่อนพี่เอ็มฮะเรื่องนึงแปลกเหมือนกันนะฮะคือพอ3จังหวัดในภาคใต้เป็นอิสลามใช่ไหมเข้ามาเลยเป็นอิสลามทั้งอิสลามเกือบ 100% มาเลเซียนะครับประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะมีคริสต์มีพุทธนิดนึงนะฮะพอข้ามไปสิงคโปร์กลายเป็นพุทธว่ะงงมากเลยประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ต่อไปจากมาเลเซียนะฮะอาจจะเป็นสิงคโปร์ต่อกลายว่าสิงคโปร์เป็นศาสนาพุทธพีเอ็ม 90% เป็นศาสนาพุทธนะฮะแล้วเป็นคริสต์แล้วก็เป็นอิสลามงงมากเลยไปเป็นพุทธอยู่ตรงกลางและจากนั้นเถิบกระเถิบไปอีกอินโดนีเซียเป็นอิสลามแบบเกือบ 100% เลยกลายว่าพุทธเนี่ยไปอยู่ตรงกลางสิงคโปร์อยู่ตรงกลางพอดีเข้าใจนะครับว่าณตอนนั้นที่สิงคโปร์ก็เติบโตมาเนี่ยคนจีนเนี่ยน่าจะมาเผยแพร่ศาสนาพุทธนะครับในประเทศสิงคโปร์นะครับเนี่ยพอดีจะไปดูใน Google Map นะมีวัดนะฮะมีวัดแต่เป็นวัดสไตล์จีนนะครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเป็นพุทธอยู่ตรงกลางพอดีนะครับงงมากนะฮะข้ามถนนข้ามฝั่งน้ำมาปุ๊บกลายเป็นมัสยิดเลยนะกลายเป็นแขกเลยนะฮะข้ามฝั่งปุ๊บกลายเป็นพุทธงงมากไปอีกกลายเป็นอิสลามอีกนะฮะแล้วพอไปทางฟิลิปปินส์จะเป็นศาสนาคริสต์ฟิลิปปินส์จะเป็นคริสต์หมดเลยนะฮะเป็นคริสต์เป็นหลักเลยแล้วก็มีอิสลามนะประมาณนี้นิดนึงประมาณนี้นะฮะแปลกดีพี่เอ็มอรันวาสีงงดีเหมือนกันนะฮะเป็นข้อมูลที่ได้เขียนเอาไว้แต่ว่าไทยก็ยังไม่ได้ระบุนะครับว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาตินะครับไม่ระบุ 100% นะครับนะฮะสุวิมลถามว่าที่เจ๊ขาผีศาสนาคริสต์กับอิสลามเนี่ยกินของเส้นไหว้เหมือนของไทยหรือไม่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยเรื่องของการทำของนะฮะที่แขกมีเรื่องหนึ่งที่มีคนเล่าในรายการของพี่ป๋องนะฮะ
เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจก็เลยหยิบมาให้ฟังกันเป็นเรื่องที่จะพยายามให้มันสั้นๆนะฮะเดี๋ยวจะขอนึกแป๊บนึงนะฮะฟังมาวันก่อนและน่าสนใจประเด็นนี้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับใช้วิจารณญาณและความเชื่อในการรับฟังนะฮะถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับการทำของใส่กันนี่ถือว่าคนแขกอิสลามเนี่ยน่ากลัวของเขาน่ากลัวมากนะฮะแล้ววัดไทยหมอผีไทยเขมรบุรีรัมย์เขมรที่นี่น่ากลัวแล้วไปเจอของแขกนี่หนักกว่านะฮะเขาทำกันเป็นล่ำเป็นสันทีเดียวนะครับพี่ก๊อฟบอกว่าแขกไม่มีผีนะครับทำไมฮะพี่ก๊อฟเป็นแขกเหรอฮะงั้นฟังหนึ่งเพลงก่อนนะครับของพี่โอเซกสันเนาะเธอเหตุผลเดี๋ยวมาเล่าเรื่องผีให้ฟังนะนะครับเที่ยงคืนพอดีนะครับมาเธอคือเหตุผลนะครับโอเซกสันปานประทีปเขาเรียกว่ายินเนาะแขกเขาเรียกว่ายินในอิสลามเขาเรียกว่ายินนะครับไม่ใช่ผียินยอหญิงสะอีนอหนู

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเธอคือเหตุผลนะครับเพลงจากพี่โอเสกสรรปานประทีปนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องหลอนกันดีกว่าเดี๋ยวให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อกี้ที่ดีเจพูดถึงเรื่องราวของกรณีของวัดนะที่โดนไล่ที่ที่ว่ามีญาติเข้ามาไล่นะฮะที่ธนีสงฆ์นะฮะที่ธนีสงฆ์ที่ธนีสงฆ์เป็นที่ดินสมบัติแล้วก็กรรมสิทธิ์ของวัดโดยตรงนะครับซึ่งพุทธศาสนิกชนมีจิตศรัทธาถวายให้แก่ทางวัดเพื่อให้ใช้ประกอบประโยชน์นะครับในวัดนะฮะอาจจะเป็นการหารายได้ก็ได้หรือจะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับสงฆ์พระสงฆ์ในวัดต่างๆโดยไม่ใช่พื้นที่เขตพุทธวาสหรือว่าบริเวณอุโบสถนะหมายถึงว่าถ้าจุดที่จะเอาไปขายของเนี่ยก็จะเป็นจุดอื่นนะฮะหรือก็เรียกว่าตั้งใจจะมอบให้กับวัดเอาไปบริหารจัดการนะครับนะเขาบอกว่าที่ดินเหล่านี้เมื่อกี้สุริมนต์บอกไว้ใช่ไหมครับว่าเมื่อกี้ที่เจบอกว่าไม่ขอเจรจาซื้อหรออ๋อสุดแล้วคือซื้อไม่ได้นะครับต้องเช่าอย่างเดียวห้ามซื้อขายหรือว่าโอนกรรมสิทธิ์นะครับที่ธนีสงฆ์ตกเป็นสมบัติของวัดนะครับห้ามมิให้ผู้ใดซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหรือโอนกรรมสิทธิ์เด็ดขาดครับนิติกรรมจะเป็นโมฆะทันทีได้แต่เพียงเช่าเนาะเช่านะฮะไม่อยู่ในความรับผิดชอบของการบังคับคดีว่าคุณจะโดนหมายศาลไหมคดีไม่เกี่ยวเจ้าหนี้จะยึดทรัพย์ที่ธนีสงฆ์มาชำระหนี้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นหนี้ของวัดหรือว่าพระภิกษุรูปใดก็ได้อ๋อนี่เพิ่งทราบข้อบุญกันนะฮะสมมติว่าเจ้าอาวาสไปมีหนี้ในใดสักอย่างหนึ่งอะสมมติหรือไปอะไรสักอย่างก็ได้ไปแล้วเขาจะมายึดที่วัดไม่ได้ถือว่าเป็นที่ธนีสงฆ์นะครับการได้มาไม่ต้องจดทะเบียนการโอนนะครับการอุทิศให้ที่ดินเป็นของพระของธนีสงฆ์นั้นเมื่อมีการเจตนาถวายและส่งมอบเพื่อให้ใช้ประโยชน์แล้วถือเป็นสมบัติของวัดทันทีโดยไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนโอนที่สำนักงานที่ดินก็ได้นะฮะหรือจะจดก็ได้นะฮะวัดสามารถนำที่ธนีสงฆ์นี้มาใช้เพื่อเช่าหารายได้เข้าวัดเวลามีงานไงจะมีงานวัดต่างๆก็จะมีการเปิดให้ร้านมาเช่าใช่ไหมฮะเปิดการเขาเรียกว่าเหมือนกับต่างๆฮะเพื่อหารายได้เข้าวัดได้นะครับแต่ต้องไม่ขัดกับหลักเถรสมาคมหรือว่าชาวบ้านในพื้นที่ให้ความยินยอมนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของวัดที่พูดมานี่ยายป้านี่ผิดหมดเลยนะฮะ ผิดหมดทุกอย่างเลย นะครับมาเรามาเล่าเรื่องหลอนหลอนดีกว่าคืนนี้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับของแขกการทำของใส่การใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะฮะจะเชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่นะฮะพอดีเจได้เรื่องนี้มาน่าสนใจก็เริ่มเลยไหมเป็นเรื่องราวของคุณหน่อยนะครับที่มีโอกาสได้เล่าไว้ในรายการพี่ป๋องนะครับเรื่องนี้น่าสนใจดีเจก็เลยหยิบมาให้ฟังกันวันก่อนดีเจเล่าว่าของแขกของเขมรก็น่ากลัวใช่ไหมเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับเขมรเหมือนกันและก็เกี่ยวกับแขกด้วยครับคุณหน่อยเป็นสาวอีสานนะครับพี่หน่อยนี่อายุประมาณ40กว่าแล้วอยู่กับคุณแม่คุณแม่เนี่ยคุณพ่อเขาเสียชีวิตละแม่เองก็อายุประมาณไม่แน่ใจว่าเขาไม่ได้บอกนะจัดแต่จัดประมาณสักห้าณเวลาณปัจจุบันนี่น่าจะ60แล้วล่ะนะ60แล้วนะฮะแต่ด้วยความไม่เป็นแม่ก็เหงาเนาะอยากมีสามีอยากมีสามีใหม่เพราะว่าในส่วนของสามีเดิมก็เสียชีวิตไปเนี่ยคุณหน่อยเองเนี่ยเป็นคนที่ทำมาหารับประทานหากินนะครับแล้วก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งเธอเป็นแม่บ้านนะครับแล้วก็เธอเองก็ดูแลแม่ที่มีเพียงคนเดียวกับลูกคือตัวเองนะครับคุณหน่อยเองเนี่ยนะครับอยู่กับแม่มาตลอดเลยตอนนี้อยู่กับแม่มาพ่อเสียชีวิตไปแล้วทำไงดีนะก็ต้องหาเงินสิครับทีนี้หาเงินในบ้านตัวเองนะที่อีสานเนี่ยมันก็หาเงินยากเนาะจะเป็นแม่บ้านไปเป็นพนักงานนวดนะครับที่ร้านนวดก็ได้เงินน้อยกว่าจะได้เงินแต่ละบาทเนี่ยวุ่นวายก็เลยมีคนเสนอว่าเนี่ยพี่หน่อยตอนนี้ที่มาเลเซียนะฮะเขาเปิดรับสมัครแม่บ้านแล้วก็หมอนวดนะหมอนวดจริงๆไม่ใช่หมอนวดอย่างว่านะหมอนวดจริงๆที่เขานวดจับเส้นอะไรเงี้ยนะฮะที่เป็นหมอนวดจริงๆไปทำงานที่มาเลเซียกันไหมพี่หน่อยว่าจริงเหรอพี่กลัวพี่ไม่เคยไปอ่ะไปสิได้เงินเยอะนะพี่นะเด็กๆที่บ้านไปกันเต็มทีเดียวอ่ะไปก็ไปนะฮะก็เลยตัดสินใจว่าแม่เดี๋ยวจะไปทำงานที่มาเลเซียนะจะไปเป็นหมอนวดนะครับร้านนวดจริงๆไม่ใช่นวดอย่างนั้นนะนวดจริงๆนะเดี๋ยวส่งรูปให้ดูนะฮะก็เดินทางกับทีมงานคนรู้จักเดินทางข้ามไปมาเลเซียไปถึงกับโอ้มีคนไทยเยอะเลยไม่ได้น่ากลัวเลยนะฮะมาเลเซียไม่ได้น่ากลัวสนุกสนานมากเป็นเมืองหลวงเมืองใหญ่ของเขานะเมืองใหญ่เขาเลยก็มีร้านนวดสมุนไพรไทยร้านนวดจับเส้นต่างๆมากมายก็ได้มีโอกาสให้เขาไปทำงานโอ้เงินดีมากเลยแขกนะเขาชอบนวดนะแขกหรือว่าคนอิสลามนะเขาบอกนวดคนไทยนวดดีมากจับเส้นทีเนี่ยโอ้ยปวดเมื่อยนะฮะต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะครับพี่หน่อยก็เก็บเงินได้จำนวนหนึ่งคุณผู้ฟังครับได้เยอะเลยแหละก็สัก 2-3 เดือนก็จะกลับมาไทยทีนึงก็จะกลับมาอีสานนั่งเครื่องบินกลับมานะครับทีนี้พอกลับมาไทยก็รู้สึกแปลกหมายถึงว่ากลับมานั่งเครื่องบินมาลงอีสานกลับไปบ้านที่บุรีรัมย์ก็รู้สึกแม่เปลี่ยนไป แล้วแม่เป็นไปนายหน่อยได้ตังมาเยอะไหมแม่ขอสักเดือนนี้แม่ขอสัก10,000ได้ไหมปกติให้ไม่กี่พันเอา10,000เลยเหรอ15,000-14,000ขอเยอะผิดปกติก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะปกติแม่ไม่ได้ใช้เงินเยอะขนาดนี้ก็เลยเริ่มสังเกตอาการเนี่ยดูให้หน่อยสิว่าแม่ทำไมใช้เงินเยอะไปติดการพนันหรือเปล่าหรือใดๆต่างๆปรากฏว่าคนข้างบ้านก็บอกว่านี่พี่หน่อยแม่พี่น่ะเขามีผู้ชายมาติดพันนะมีลุงคนหนึ่งมาติดพันจะจำชื่อไม่ได้นะสมมติว่าชื่ออะไรดีสมมติว่าชื่อว่าตาลุนแล้วกันอาตาลุนมีตาลุนมาติดพันนะตาลุนในแกเป็นคนขับแท็กซี่อยู่ที่กรุงเทพมหานครก็จะแวะมาหาแล้วบางทั้งบางทีหลายครั้งเนี่ยแม่พี่หน่อยเนี่ยก็ไปอยู่กับตาลุนเลยที่กรุงเทพอุ๊ยจริงเหรอตาลุนเป็นใครก็ไม่รู้เขาเป็นคนขับแท็กซี่ก็เป็นคนอีสานนี่แหละคนบุรีรัมย์นี่แหละแต่มันไปอยู่กรุงเทพโน่นนะฮะพี่หน่อยก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจแม่ก็อาจจะเหงาเนาะลูกไม่อยู่ด้วยก็อาจจะอยากจะมีครอบครัวมีสามีใหม่อย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจก็เลยถามแม่ว่าแม่มีแฟนใหม่เหรอแม่ก็มีคนคุยใหม่ครับโอเคก็คุยกันก็เลยไปทำความรู้จักกันนะฮะก็เลยเอาลูกสาวเนี่ยไปรู้จักกันที่กรุงเทพมหานครก็ไปเจอกับตาลุนตาลุนเป็นคนที่พูดเยอะคือคุณฟังเข้าใจฟีลของคนที่เป็นคนขับแท็กซี่เนาะก็จะคุยเยอะคุยจ้าตามสไตล์เขานะก็เข้าใจแท็กซี่นะฮะก็เลยคุยกันนะคุยกันรู้จักก็โอเคก็ดีจะแม่จะได้ไม่เหงาแม่เป็นคนหัวอ่อนนิดนึงหัวอ่อนเวลาคุยอะไรจะเชื่อคนง่ายพี่หน่อยก็กลับไปทำงานต่อที่มาเลเซียก็ไปเป็นหมอนวดเดี๋ยวแม่โทรมาน้อยแม่ขอตังค์สัก10,000สิโอ้เพิ่งให้ไปเดือนนี้แล้วเองนะใช้เงินผิดปกติพี่หน่อยก็เริ่มรู้สึกเอะใจหรือว่าตาลุนมันจะใช้เงินเก่งหรือเปล่าทำไงดีก็เลยเริ่มปรึกษาเพื่อนๆว่าจะทำยังไงดีไงก็เลยก็ไม่มีอะไรก็กลับมาอีกก็กลับมาแม่อีกที่กรุงเทพตอนนี้พี่แม่ของพี่หน่อยเนี่ยมาอยู่ที่กรุงเทพอยู่เป็นทางการอยู่กับตาลุนแล้วนะฮะแม่พี่หน่อยก็ไปหาที่กรุงเทพนะฮะก็ไปนั่งแท็กซี่เที่ยวคุยกันนะฮะมันมีจังหวะหนึ่งที่ตาลุนมาบอกว่าโอ้นี่ลูกสาวแล้วเนี่ยโอ้สวยนั่นเนี่ยสวยนั่นเนี่ยลูกสาวดูดีเป็นหมอนวดล้องเงี้ยนะฮะแล้วก็ตาลุนก็มาจับผมพี่หน่อยมาจับผมมาจับรูปมาจับผมจับตรงไหล่ตรงบ่าเงี้ยโอ้ยหน่วยการดีนะหมอจะเป็นหมอนวดนะเนี่ยแข็งแรงอย่างเงี้ยผู้หญิงแข็งแรงเขาเรียกว่าคนนวดนะต้องแข็งแรงต้องจับเส้นจับสายเป็นคนคุยเก่งนะครับพี่หน่อยก็ไม่ได้อะไรนะเขาคิดว่าเป็นลุงคนหนึ่งแล้วกันเป็นพ่อคนหนึ่งนะฮะนะครับทีนี้พี่หน่อยก็เริ่มเครียดแล้วว่าจะทำยังไงดีในการหาตังค์นะฮะก็กลับไปมาเลเซียต่ออีกรอบหนึ่งก็ไปหาเงินช่วงนี้ก็หาเงินแล้วส่งให้แม่หลังๆแม่เปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยขอตังค์แล้วแม่เริ่มแบบเหวี่ยงเวลาขอตังค์พี่หน่อยแล้วไม่ได้ก็จะเริ่มด่าเริ่มเหวี่ยงเริ่มต่างๆนานานะครับพี่หน่อยก็เริ่มทำยังไงดีก็เลยโทรปรึกษานะครับปรึกษาญาติที่บุรีรัมย์มาเนี่ยทำยังไงดีนะตอนนี้แม่เขาติดผัวใหม่มากเลยนะป้าๆนะนะตาอาลุงๆเนี่ยทำยังไงดีที่บ้านก็บอกเข้าใจตอนนี้เขาไม่กลับบ้านกับช่องไม่กลับบุรีรัมย์ไม่กลับบ้านเลยทำไงดีทางบ้านญาติที่อีสานก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมหน่อยเธออยู่ที่อินโดอินโดเธออยู่ที่มาเลเซียเนี่ยเขาบอกว่ามีหมอผีแขกไม่ใช่เหรอหมอผีแขกเขามีเยอะไหมนะลองทำให้เขาแบบหลุดออกจากกันไหมเพราะว่าถ้าของแขกเขาว่าแรงนะแต่ถ้าสมมติทำให้หลุดออกจากกันได้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่แบบที่ดีมากๆเลยอย่างเงี้ยนะพี่หน่อยว่าประเด็นคือเราต้องได้ของตาลุนไงต้องมีเส้นผมต้องมีเสื้อผ้าใครแล้วหน่อยไม่มีไงแล้วญาติจะไปเอาที่กรุงเทพก็ไม่รู้จักเขาอีกทำไงดีก็เลยว่าเอางี้ไหมหน่อยกลับมาที่อีสานเราไปหาของแทนที่เราจะไปหาของแขกเราไปหาของเขมรกันดีกว่าเอาละนะฮะเราไปหาของเขมรกันดีกว่านะฮะพี่หน่อยว่าโอเคตกลงพี่หน่อยกลับจากมาเลย์กลับมาอีสานนะไปบุรีรัมย์นะฮะแล้วก็ทางญาติทางฝั่งของอีสานเนี่ยก็เลยว่างี้เอาเสื้อผ้าของแม่ของเธอมาด้วยเอาเสื้อผ้าที่ใช้อยู่ปัจจุบันเส้นผมต่างๆมาเดี๋ยวเราไปทำของเมื่อเราไม่สามารถทำของใส่ตาลุนได้เราทำของใส่แม่เธอเลยเพื่อให้มันเลิกกันไม่เช่นนั้นมันจะอยู่ด้วยกันตลอดนะฮะเขาก็รู้มาเหมือนกันนะครับว่าตาลุนเนี่ยทำของใส่แม่ของพี่หน่อยเหมือนกันนะทำของใส่เหมือนกันเขาพยายามจะแก้ของตาลุนเนี่ยที่มาวุ่นวายกับที่มาเจ้าแจ๊ะแล้วก็มาเอาเงินของแม่พี่หน่อยไปเนี่ยคือเขาทำของใส่เลยทำให้แม่พี่หน่อยเนี่ยเขาเรียกว่าลงหัวปักหัวปั๊มเนี่ยลงคนเฒ่าอ่ะประมาณนี้นะครับก็เลยไปทำของใส่ที่หมอผีเป็นแขกเป็นเขมรละเขาจะเล่าเรียกเป็นเขมรละเป็นหมอผีแบบกึ่งเขมรนะฮะเขาขอเสื้อผ้าต่างๆไปนะก็เริ่มทำพิธีอะไรก็ว่ากันไปนะฮะพี่หน่อยว่าได้ผลแน่นะได้ผลแน่เดี๋ยวอีกไม่เกิน5 ปี 5 ปีเลยเหรอขอไวกว่านี้ได้ไหมก็เขาพยายามทำต่างๆปรากฏว่าสักพักนึงพอทำของปั๊บ เริ่มเห็นผลว่าอันนี้ใช้ความเชื่อใช้วิจารณญาณนะฮะย้ำนะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะจริงไม่จริงไม่ทราบนะฮะพี่หน่อยบอกว่าเริ่มทะเลาะ กันนะฮะตัวของแม่ของพี่หน่อยเนี่ยเริ่มทะเลาะ กับตะลือพอทะเลาะ กันจะโทรมาหาหน่อยลูกแม่วันนี้แม่โดนตะลือตบหน้าแม่เริ่มโดนตะลือทำร้ายร่างกายมีทั้งตบทั้งต่อยทั้งตีและขอสตางค์เรียกเงินและอีกอย่างหนึ่งของที่ตะลือมันทำใส่แม่พี่หน่อยเนี่ยก็ยังไม่หายทำให้แม่พี่หน่อยยังไม่สามารถออกได้มีทั้งรักทั้งเกลียดนะฮะอันนี้ความเชื่อนะย้ำเราทั้งความเชื่อนะฮะทั้งรักทั้งเกลียดในคนเดียวกันจะออกจากตะลือก็ไม่ได้เพราะว่ายังรักเขาอยู่แต่อีกอย่างก็เกลียดแต่ก็เลิกไม่ได้ไหวเงี้ยนะฮะของทั้งสองมันอาจจะพยายามดันกันอยู่หรือเปล่าดีเจไม่แน่ใจนะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะย้ำนะฮะนะครับทีนี้มีช่วงหนึ่งนะครับพี่แม่พี่หน่อยเริ่มป่วยด้วยอาการแปลกๆเริ่มป่วยมีอาการอิดๆออดๆได้โรคนั้นโรคนี้ต่างๆนะฮะหมอผีที่เขมรบอกว่าของนี้มันแรงนะถ้าสุขธรรมไม่ดีเนี่ยอาจจะทำให้คนที่โดนป่วยได้โดยเฉพาะคนสูงวัยผู้ใหญ่หลักผู้ใหญ่ต่างๆนี่ฮะพี่หน่อยก็บอกโอ้ยแม่ป่วยว่ะทำไงดีพี่นะทำในที่บ้านญาติจะบอกเฮ้ยเราไปถอนของกันไหมตอนนี้มันก็เริ่มทะเลาะ กันหนักแล้วเดี๋ยวเราเอาค่อยเอาแม่กลับมาเนี่ยนะฮะเราไปถอนของกันดีกว่านะก็เลยพากันกลับไปที่อีสานอีกรอบนึงนะฮะเพื่อจะกลับไปหาหมอผีที่บุรีรัมย์ที่สำนักเขาเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหฟังไปถึงหมอผีตายคือไม่ได้ตายเพราะอะไรนะเขาตายเพราะว่าเขาแก่แล้วมัน70กว่าแล้วนะพอผีตายแล้วเอ้าแล้วอย่างเงี้ยไม่สามารถแก้ของได้เพราะว่าผีหรือว่าของที่เอาให้แม่พี่หน่อยไปกินไปใช้อะไรต่างๆเนี่ยเขาว่ากันว่านะมันแฝงอยู่ในร่างของแม่พี่หน่อยคือของที่ทำใส่ที่ลูกสาวเนี่ยทำใส่แม่ตัวเองเนี่ยมันอยู่ข้างในตัวมันไม่สามารถออกได้นะยากเลยว่าจะทำยังไงดีมันถอนไม่ได้ตัวเนี้ยตายถอนของไม่ได้นะฮะก็เลยคุยกันว่างั้นเราไปรับกลับมาปะเอามาดูแลที่บ้านเลยพอไปถึงที่กรุงเทพไปขอคืนตะลือให้เลยตะลือว่าไม่เอาแล้วผู้หญิงคนนี้อิดออดป่วยอัมพาตกูไม่เอาแล้วผู้หญิงคนนี้นะฮะเขาก็เลยพากันขนใส่รถนะฮะกลับมาที่อีสานเอามารักษาสวนรักษาไงก็ไม่หายเขาว่ากันว่าของเขมรนะว่ามันเข้าตัวแล้วมันออกไม่ได้และสิ่งมันคือไม่สามารถถอนได้ด้วยปัจจุบันนี้แม่ของพี่หน่อยก็ยังป่วยอยู่นะฮะยังป่วยและอิดออดไม่รู้จะเสียชีวิตวันไหนเรื่องก็คือจบลงแค่นี้และจบก็คือตัวของตะลือเองก็ไปมีเมียใหม่ที่เขาว่ากันว่าไปทำของใส่เขาอีกรอบหนึ่งโอ้โหสุดท้ายสุดแล้วก็จะเป็นกงเกวียนกงกรรมเนาะถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่พี่หน่อยเล่ามาเป็นเรื่องจริงนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่บาปมากๆเลยนะครับการทำของใส่กันในรอบนี้แม่โดนของจากผัวใหม่ไม่พอโดนของจากลูกใส่เข้าไปด้วยนะใส่เข้าไปด้วยนะและสุดท้ายไม่สามารถแก้ได้สุดท้ายก็เลยเป็นป่วยอีออดนะฮะตามวัยด้วยแหละอ่ะป่วยตามวัยด้วยเพราะเนี่ยอย่าไปลองไปเล่นไปทำอะไรเรื่องนี้เหมือนจะไม่น่ากลัวแต่น่ากลัวนะฮะ เรื่องราวจบลงแค่นี้ครับจบลงคือกลับมาอยู่กับครอบครัวที่อีสานเหมือนเดิมกลับมาในสภาพที่ป่วยไม่เหมือนเดิมแล้วเงินทองหมดนะฮะหนี้สินมากมายนะโดนทำร้ายร่างกายและดันป่วยอีกลูกสาวก็ต้องเร่งทำงานเพื่อรักษาแม่สุดท้ายจบลงด้วยความไม่แฮปปี้เลยก็ไม่รู้ว่าจะเสียชีวิตวันไหนหรืออย่างไรส่วนตะลือเองก็ทำบาปกรรมต่อไปนะครับไปทำของใส่ผู้หญิงคนอื่นเพื่อหลอกเอาเงินกันต่อไปนะโอ้เรื่องพวกนี้นี่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนาะมันเป็นเรื่องที่อยู่ในสังคมไทยมายาวนานกันทำของใส่กันนะครับรู้ฟังแล้วฮะฟังเรื่องนี้แล้วชอบไหมนะให้ขี่คะแนนดีครับที่พี่หน่อยเขาเล่าให้ฟังนะฮะก็เอามาฟังเพื่อความบันเทิงแล้วกันเนาะนะฮะเอาละนะฮะหนึ่งเรื่องละกันหลอนๆในช่วงค่ำคืนนี้ครับนะฮะเรื่องพวกนี้นี่ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เนาะมันเป็นเรื่องที่อาจจะเหนือจินตนาการของแขกเนี่ยเขาก็ทำกันแรงนะคุณฟังนะฮะเขาทำกันน่ากลัว พี่เอ็มบอกว่าทางภาคถ้าเป็นทางภาคเหนือก็เหมือนพิธีผ่าจ้านฮะมีหลายแบบพี่เอ็ม คนเหนือเนี่ยนะครับบางครั้งบางทีเขาเรียกว่าใส่ตู้เล่นตู้สิครับมันจะมีคำว่าตู้นะเล่นตู้คือคนชาวเขาชาวดอยอ่ะเขาจะทำใส่คนอื่นสมัยก่อนนะพี่มนันราศีเวลาเราไปบ้านดอยบ้านชาวกะเหรี่ยงชาวเขาต่างๆเขาบอกว่าอย่าไปกินข้าวกินอาหารกับพร่ำเพรื่อนะของพวกนี้เขามีของคนพวกนี้เขามีของอยู่เขาจะปล่อยของใส่อาหารการกินต่างๆนี่ทางเหนือนะฮะทางอีสานนี่จะไม่แน่ใจทางภาคกลางไม่แน่ใจนะครับเนาะที่กำแพงเพชรคนเล่นของเยอะมากเลยใช่ไหมพี่เอ็มมารันวาสีเห็นไหมเนี่ย ถามบางทีมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเนาะพี่กอล์ฟบอกว่าที่จริงครับผมเคยเจอสมัยเรียนครับบอกว่ามีคนมาคล่อมหัวเราะสดบนแล้วไม่หลุดนะฮะต้องบอกว่าถ้าหลุดไม่ไปเจอกูต้องบอกว่าถ้าหลุดไปได้มึงเจอกูคือนอนหลับอยู่ใช่ไหมแล้วก็กึ่งหลับกึ่งตื่นเห็นมีคนมานั่งคล่อมหัวเราะสดมนแล้วไม่หลุดใช่ไหมครับสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับคุณฟังเมื่อกี้ยายอ้อนเนี่ยส่งข้อความมาหาดีเจบอกว่าเคยไปพักโรงแรมหนึ่งนะครับที่ชลบุรีนะครับแล้วก็นอนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะนอนโรงแรมปกติพอกลับมาบ้านที่ลพบุรีคืนนั้นฝันน่ากลัวมากนะฝันว่าตัวเองอยู่ที่โรงแรมนั้นอยู่นะครับแล้วก็เขาหามศพออกมาจากห้องนั้นเออย้อนบอกสะดุ้งตื่นยุกเลยดีเจนะครับสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีเลยคือแบบน่ากลัวมากคือมันเป็นห้องที่เรานอนเมื่อคืนเนี่ยไปพักโรงแรมจำได้เลยทีวีตรงนี้ตู้เย็นอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ในฝันคือมีศพอะฮะอยู่ในห้องนั้นแล้วมีเจ้าที่มาเก็บศพเหมือนมาเข้ามาให้เห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเจอหลังจากที่กลับมาอยู่บ้านแล้วนะฮะเออฝันนะฮะมันก็ทำให้เราหลอนได้เหมือนกันเนาะเรื่องพวกนี้เนาะนะครับอ่ะหนึ่งเรื่องครับการทำของใส่กันครับนะมาหนึ่งเพลงครับตอนนี้เที่ยงคืน18ละแหม
1: ผมมาตามหาผู้หญิงคนหนึ่ง
0: ชายบอกว่าให้ใช้ผ้าถุงครอบหัวแล้วฮะ

งสุดท้ายนะครับเมื่อกี้เรื่องผีจบไปแล้วแหละคุณว่าชอบมากเรื่องนี้นะครับใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับเรื่องพวกนี้จะอาจจะจริงหรือไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะแต่ว่าการทำของเนี่ยในไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นความเชื่อเนาะแล้วก็บางอย่างมันก็พิสูจน์ไม่ได้จริงๆพี่สีน่าจะว่าทางอีสานเนี่ยมีคนเล่นของกันจริงๆดีเจได้ยินเขาเล่ากันมาใช่ไหม

ไหนเรื่องคนเล่นของเนาะนะจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวจะไปหาเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังนะฮะทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณในบ้านเรานะฮะถ้าเป็นแขกเขาจะเรียกว่ายินผียินนะฮะยินยอยอยิงนะฮะสระอินอหนูนอเนนยินนะครับถ้าเป็นคนไทยก็ผีง่ายๆสั้นๆเลยนะครับนะฮะเดี๋ยววันหลังหาไม่ฟังอีกเอาแค่นี้พอเนาะสั้นๆนะครับเที่ยงคืนจะครึ่งแล้วเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการมาอีกสักเพลงไหมเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการวันนี้พี่สนแบบโอ้โหวันนี้อาหารอร่อยมากเลยไข่เจียวต้นหอมนะฮะยิ่งดึกยิ่งหิวนะฮะนะครับมาเดี๋ยวขออีกสักเพลงดีกว่าในช่วงนี้เย็นน้ำอินดี้บรรณาอยู่เปล่าพี่เสกศิวัฒน์บอกว่าภาคอีสานเขาเรียกว่าทำสวยฝรั่งโดนเยอะมากจริงเนี่ยฮะหาทำสวยเสียฝรั่งเนี่ยนะโอ้เรื่องนี้น่าสนใจในใครมีเรื่องราวใครมีเรื่องไหมทางอีสานเล่าให้ฟังดีใจฟังมีไหมฮะทำของใส่ฝรั่งเออพูดถึงของใส่ฝรั่งนี่มีจริงๆนะฮะได้มีโอกาสฟังมาเรื่องนึงเดี๋ยวว่างๆดีใจไปเรียบเรียงมาให้ฟังกันนะฮะจะพยายามเอาเรื่องที่มันไม่เวอร์เกินไปนะครับใช้วิจารณญาณในการฟังแต่ว่าเรื่องที่มีความจริงแล้วก็เล่านะแต่เรื่องที่มันดูแบบว่าเป็นพล็อตแบบเรื่องราวนิทานก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าไอ้ใช้วิจารณญาณนะครับแต่ถ้าเป็นพล็อตอย่างเมื่อคืนนี้เดี๋ยวจะเล่าเรื่องบริสแลมใช่ไหมครับที่ว่าพี่ตุ้มบริสแลมแล้วก็พี่ปิ๊ดบริสแลมไปเจอเนี่ยเจอวิญญาณฝรั่งที่อยู่ในโรงแรมอันนั้นเรียวจริงๆเลยเรียวของแท้แล้วไม่คืนพี่เอ็มไม่ได้ฟังใช่ไหมฮะย่ออีกรอบหนึ่งสั้นๆนะฮะก็คือเมื่อคืนได้เล่าให้ฟังว่าพี่ปิ๊ดนะครับมือกีตาร์บริสแลมเขาไปพักโรงแรมนะแล้วก็อันนี้ก็เหนือจินตนาการนิดนึงนะฮะเขาเห็นฝรั่งเดินฝรั่งเดินในห้องนะฮะโดยห้องไม่มีฝรั่งเนี่ยเห็นแบบตัวใหญ่ๆเดินแล้วสักพักนึงเขามาจับตรงเป็นหัวของพี่ปิ๊ดแล้วก็กดลงนะฮะตอนแรกคิดว่าเข้าใจว่าฝันหรือเข้าไปฝันกึ่งหลับกึ่งตื่นปรากฏว่าพอเขาหลุดออกจากกึ่งหลับกึ่งตื่นปั๊บเนี่ยตัวของพี่ที่อยู่ข้างๆที่นอนห้องเดียวกันก็นอนอ้าปากค้างเหมือนกันพอเขาเห็นตัวของพี่ปิ๊ดจมลงไปในที่นอนนะจมลงไปเหมือนมีคนกดนะฮะแต่ไม่เห็นใครกดนะฮะแต่เขาจมลงไปในที่นอนจมลงไปเหมือนกับพยายามจะต่อสู้กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาจมลงไปที่นอนจริงๆมันจมลงไปที่นอนมันฟุบลงนะฮะแล้วก็วิ่งกันออกมาในห้องนะเขาบอกว่ามีเห็นร่างฝรั่งคนหนึ่งนะมาจับตรงหัวแล้วกดลงเรื่องนี้วงบริสแลมเล่าโอ้โหน่ากลัวมากถ้าเป็นเรื่องจริงนี่คือสุดยอดเลยแต่เชื่อว่าบริสแลมน่าจะไม่มาโกหกแต่งเรื่องโกหกใครเนาะทั้งเรื่องบ้านห้องพักตัวเองที่มีเสียงก็แก๊กนะฮะมีเสียงต่างๆนะฮะมีผู้หญิงมาแวบๆลอยผ่านเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะฮะไอ้เรื่องของผีไทยคือเล่าไปเรียบร้อยแล้วนะลีลาให้ฟังอีกรอบนึงนะนายข้าบทจบหรือยังจบแล้วกลัวผีเหรออะไรยายอ้อยคุณผู้ฟังฮะยายอ้อยน่ะแปลกมากนะกับชาวบ้านเนี่ยด่ากลาดแบบแป๊ะๆๆด่าทุกอย่างนะฮะด่าแฟนด่าเพื่อนแต่กลัวผีมันมีจริงๆนะคนแบบนี้นะคนดุคนปากจัดๆคนปากเหมือนหมิ่นพิมพ์ลิพายอะฮะเหมือนพิมพ์ลิพายปากจัดๆงั้นนะฮะคนปากจัดๆแต่กลัวผีงงมากเลยแต่คนไม่กลัวนะพร้อมบวกพร้อมตบพร้อมต่อยแต่เจอผีนี่วิ่งหนีก่อนชาวบ้านงงมากเลยแต่คนที่แบบเรียบร้อยนิ่งๆน่ะไม่กลัวผียายออยนี่แปลกนะฮะนะครับพี่อมรศรีว่าขอบคุณมากครับสำหรับเรื่องราวที่อมรีรันให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะฮะพี่สดวันดีใจครับมากินขออีกหนึ่งเพลงก็เดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันนะครับเดี๋ยวได้ปล่อยเพลงให้ฟังยาแล้ววันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันนี้วันเสาร์วันนี้ไม่ได้จัดรายการนะวันนี้วันเสาร์พักผ่อนกันนะครับนะแต่ช่วงบ่ายสามารถมาทักทายดีเจได้อยู่ในระหว่างทางออนไลน์นะทางแอปนะครับช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสองโมงก็มาทักทายได้ในออนไลน์ในแอปนะครับนะขอเปิดหนึ่งเพลงแล้วกันในให้ช่วงนี้นะครับเปิดหนึ่งเพลงนะเปิดเพลงพี่เอ็มรันวาสีดีกว่ายินดีก็อยากฟังพอดีเหมือนกันนะครับมาขอหนึ่งเพลงเพราะดีกว่าเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการกันนะครับเดี๋ยวนะที่จะขอดูเพลงแป๊บหนึ่งมาละมาแล้วพี่สนว่าดีเจครับเชื่อเรื่องผีนะต่างคนต่างอยู่จริงดีเจว่าใช้ตรรกะนี้ได้ครับต่างคนต่างอยู่ถ้าต่างคนต่างอยู่มันจะไม่มีปัญหาเลยนะฮะมึงอยู่ไปฉันอยู่ไปกูอยู่ไปเธออยู่ไปนะครับไม่ต้องมายุ่งซึ่งกันและกัน

ร่ำลาพักเสียงกันก่อนอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วนะครับสองชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงครึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวปล่อยเพลงให้ฟังต่อนะใครที่ยังไม่หลับก็เปิดฟังในแอปยาวๆกันไปก็จะมีเพลงเพราะยุค90ยุค2000เนี่ยให้คุณผู้ฟังได้ฟังยาวๆตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับส่วน YouTube เนี่ยจะเป็นก็จะไลฟ์ทิ้งไว้สักครู่เนาะถ้าไม่มีใครก็จะปิดแล้วใน YouTube นะฮะเห็นกำลังเมาส์กันอยู่มีมาร์คคงนะฮะมีนายคักเนาะมีตาทีมีหลายคนกำลังเมาส์มอยกันอยู่ก็คุยกันไปเรื่อยๆกันละกันสบายๆจะได้ไม่เหงากันนะจ๊ะพี่สนวันนี้ใจครับเรื่องผีนี่จริงๆพี่สนไม่เคยเจอนะฮะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่มีจริงนะฮะเพราะเราไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจไม่ลบหลู่คืออยู่ก็อยู่กับไปไม่ได้สนใจอันดีไม่ต้องไปสนซึ่งกันและกันมิฉะนั้นเนี่ยเราจะวุ่นวายนะครับเนาะงั้นเดี๋ยวล่ำลาอะไรกันละกันเที่ยงคืนครึ่งพอดีปิดท้ายกับเพลงนี้ดีกว่าพี่สิรินันท์วราตรีสวัสดิ์ค่ะนะฮะโอเคพี่นะยายทองน้องบ้านคำอุดมด้วยนะหลายๆคนที่ฟังอยู่อันนี้ละกันคืนจันละกันมาคืนนี้จันนวลผ่องมองและคิดถึงแต่เธอแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ตอนบ่ายๆนะฮะกับที่นี่ BP Radio นะจ๊ะขอบคุณ True Detect ด้วยเธอสั่งให้รอฉันก็รออย่างมีจดหมายนะฮะเดี๋ยวเปิดให้พี่ก๊อฟ Imagine หลังเพลงนี้นะครับนะฮะคืนนี้เราทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio

BP Radio ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชัน Thai Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

พราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975

เคยไหมมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

ออนไลน์ Thailand ติดตามขอทุกเพลงพล็อตได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862คุณกำลังฟัง BP Radio

เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงเพราะกับเราที่0840456862ย้อนวานๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862

0: Club.
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอปไลน์ ID

ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดสตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio ถ้ายังเฟมไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

พลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมง

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862